0: เซียมาเลเซียในขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูของมาลดีฟก็ยืนยันนะคะว่าข้อจำกัดนี้ไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมา 8:00 นเช้าเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันพฤหัสเลยอ่ะ
2: เลยไปไหน
1: มาให้ทำงานทุกวัน
2: แล้ว
1: แต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ
2: ใครใช้อ่ะ
1: สวัสดีคุณพูดฟังหลายคนที่แบบไม่ได้ทักทายกันเป็นเวลายาวนานไง
2: อ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายคน
1: หนีเที่ยวกันนะพวกเธอ
2: ก็แสดงความเป็นห่วงคนที่เปลี่ยนตั๋วได้หรือยังไปญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อ
1: เพราะว่ามันมีพายุใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะมีพายุนะคะเรียกได้ว่า
1: แต่น่าจะจบแล้วนะ
2: ใช่ใช่แต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟลท์มันยกเลิกไปประมาณเกือบ900ไฟลท์เพราะฉะนั้นของไทยที่โดนอย่างบางลำเนี่ยก็จะโดนเหมือนเอ็นเองเนี้ยก็อาจจะโดนสัก2ไฟลท
1: ์ครับ
2: อะไรแบบนี้เป็นต้น
1: เพราะว่าเขาแคนเซิลไปเยอะมากนะครับทั้งหมดเนี่ยญี่ปุ่นเจอพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าชังมี
2: ซึ่งเบาตัวลงจากตอนแรกเขาก็คาดการณ์ว่าถ้ามันเป็นไต้ฝุ่นล่ะมันจะเป็นอย่างไรกันเลยทีเดียวแล้วสถานการณ์นี้มันก็ลดลงเป็นพายุโซนร้อนค่ะ
1: ครับก็คือเขาบอกแม่น้ำที่ชื่อว่าเมกุโรอันไม่รู้แม่น้ำตรงไหนอยู่ใน
2: เมกุโร
1: โตเกียวนะ
2: รู้จักแต่ปลา
1: เอออันนั้นมาอันนั้นมากุโรอันนี้เมกุโรนะฮะเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเลยอ่ะนะครับแล้วก็ประชาชนมากกว่า6,000ครัวเรือนไฟดับหมดเลยนะครับANA กับ JAL ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินในวันที่3มิถุนายนคือ
2: ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เมื่อวานนี้900เที่ยวบินนะฮะเพราะฉะนั้นมีผู้โดยสารมากกว่า 90,000 คนตกค้างทันที
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ก
1: ็มีคำสั่งให้เตรียมอพยพเลยตอนนั้น
2: เห็นว่านะคะอันนี้ก็นั่งไถตามคนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะเนาะ
1: ค
2: ุณแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณว่าบางที่เขาก็ให้เหมือนดูแลแบบเป็นห่วงคนแก่คนสูงอายุให้อพยพแต่ไม่ได้มีอะไรในบางพื้นที่ที่อาจจะมีเหตุดินถล่มได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มีการประกาศอย่างล่วงหน้าอย่างพักใหญ่นะแต่ก็เห็นคนออกมากวาดพนักงานออกมากวาดเพราะน้ำมันรั่วน้ำมันอะไรแบบนี้อยู่พอสมควร
1: เขาทำเต็มที่ของเขาอยู่นี่อ่ะทักทายมาสวัสดีจากโตเกียวตอนนี้อากาศแจ่มใสเย็นสบาย
2: กลับมาแล้ว
1: ส่วนประเทศไทยทักว่าวันนี้มีรุ้งกินน้ำด้วยอ้าวจริงเหรอไม่น่าเนาะ
2: เรายังไม่ได้กินเลยค่ะแต่รุ้งกินไปแล้ว
1: แต่ว่าคือไม่ได้บอกโกหกนะเชื่อว่ามี
2: แต่ท้องฟ้าเรา
1: หันไปมองตรงที่อันกับอ้อมอยู่ตอนนี้คือครึ้มหนักมากเลยแต่เมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยอ้อม
2: สว่างเมื่อกี้
1: ก่อนอ้อมมาสว่างใช
2: ่ฉันจะบอกว่าฉันมาแล้วหมองเหรอไอ้เมื่อกี้ยังคุยเยโบอยู่เลยพอเยโบเขาปลุกใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งข้อความบอกว่าพี่อ้อมคะวันนี้ฟ้ามืดหน่อยนะอ้อมก็ชะงักดูไอ้โบฟ้าตรงไหนวะทำไมของอ้อมสว่างแล้วเดินมาก็ยังสว่างอยู่เลยตอนนั้น
1: เริ่มมืดแล
2: ้
1: ว
2: เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ฟ้าฝนมันก็อาจจะมีการเดี๋ยวตกเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่แต่เอาที่แน่ๆวันนี้คุณผู้ฟังบางคนอาจจะขี้เกียจตื่นไปทำงานเอาจริง
1: ผมยังขี้เกียจเลย
2: มันฟันหลอจริงนะคุณว่าระหว่างหยุดฟันหลอกับหยุดอันไหนมันทำให้เราวึบมาแล้วเรามีแรงทำงานมากกว่า
1: ก็อย่าฟันหลอดิเขาก็ลากันแหละฉันว่าเขาก็ลากัน
2: สมมติว่ามัน
1: มีใช่น้อย
2: หยุดจันทร์กับพุธใช่ป่ะหยุดฟรีแล้วเธอฟันหลอวันอังคารแล้วเธอก็ตื่นมาทำงานพฤหัส
1: ฉันสารภาพเลยว่าถ้าฉันแบบเป็นพนักงานทั่วไปฉันว่าฉันใช้วันลา
2: เธอจะ
1: ให้ไม่ไปไหนก็ตามฉันก็ลา
2: แล้วพอวันพฤหัสจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ากว่าป่ะ
1: อุ้ยแน่นอนวันนี้จะร้อนรามากเลย
2: กว่าวันที่มีฟันหลอใช่ป่ะ
1: แน่นอนแน่นอน
2: ใช่ป่ะพอมันได้หยุดยาวๆมันจะวันรุ่งขึ้นมันจะกว่าฟันหลอนิดนึง
1: แต่โบก็ไม่ได้หยุดนะ
2: โบไม่หยุดเลยเหรอ
1: หัวร้อน
2: โบไม่หยุดเลย
1: ไม่หยุดโบมาตลอดเลย
2: โอ้พนักงานดีเด่น
1: อ
2: ่ะโหแต่พอไม่เห็นหน้าโบนี่ไม่เห็นตอนนั้นเดือนนึงเลยนะจำได้ปะ
1: อ๋อจำได้
2: ไม่เห็นจนคิดถึงอ่ะ
1: ตอนนั้นก็ลายาวอยู่เนาะ
2: ช่วงนั้นมันชนหลายอย่าง
1: รับปริญญาอ๋อมันมีหลายอย่าง
2: ปีหน้าถ้าโบจะลารับปริญญาทุกคนก็จะไม่ให้ละเพราะรู้มันเนี่ยไม่ได้เรียนต่ออย่ารีบรับเดี๋ยวไม่ได้เรียนหลักฐานไม่มีนะ
1: ทำงาน2วันเองเห็นไหมมันรู้สึกเนาะมันก็มีผลแหละมันแบบ
2: กระชุ่มช่วย
1: มันดูแล้วหลังจากเดือนนี้เดือนอะไรมิถุนาก
2: รกฎา
1: คมมิถุนาใช่ไหม
2: กรกฎาม
1: ีวันหยุดเยอะไหม
2: มี
1: บางทีเราก็ต้องหาอะไรมาหลอกตัวเองนะ
2: มีเยอะแยะเลยนี่คุณผู้ฟังบอกว่าหน้าโรงเรียนมีรุ้งกินน้ำ
1: อ๋อเหรอ
2: โรงเรียนละแวกไหนอะคะดีจังดีนะแล้วตอนเด็กๆเคยได้ยินไหมเด็กๆนี่เคยได้ยินไหมครับอย่าชี้ลุงกินน้ำนะเดี๋ยวนิ้วกุด
1: ไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนเนาะ
2: ทำไมชี้ไม่ได้
1: ไม่เห็นมีเหตุผลเลย
2: ทำไมชี้ไม่ได้เดี๋ยวนิ้วกุด
1: ของอันมีแต่วิทยาศาสตร์คือลุงกินน้ำจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับทิศจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์เสมอนะลูก
2: ในขณะที่ทางนี้ก็ถ้าลุงกินน้ำมีเจ็ดสีท่องไว้ก่อนเดี๋ยวครูถามแล้วตอบไม่ได
1: ้เฮ้ยแต่มันช่วยฉันมากเลยนะเวลาบอกว่าลุงกินน้ำฉันจะหาพระอาทิตย์ก่อนแล้วถึง
2: คนละทิศถูกไหม
1: แล้วถึงหาบอกว่าลุงกินน้ำจะอยู่ตรงข้าม
2: ในขณะที่ฉันก็ต้องท่องเขตสีไปทั้งหมด7อันใช่ไหมทุกวันนี้สีห้าวันกลับมาที่อันน่ะจำได้ยังดีกว่าย
1: ัง
2: วันจันทร
1: ์ไม่รู้ไม่กล้าพูดเลยเหลือง
2: อังคาร
1: ชมพู
2: พุธถ้าเดินเดินตันตันตันธรรมชาติมาก
1: เขียว
2: เอ่ย
1: โอเค
2: พลังหัดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: อันพูดนี่คืออันเดานะ
2: อ
1: ันพูดจริงจริ ง
2: ตึ้งตึ้ง
1: ผมไม่รู้เลยพฤหัสศุกร์ผมนึกไม่ออกเลยว่า
2: ค่อยๆนึกเทินเทินเทินเทินของกินเทินเทินเทิน
1: อะไรคือของ
2: ผลไม
1: ้ส้ม
2: เออส้มแสดอะไร
1: ขอบคุณมากเนี่ยมันต้องมีวิธีการจำแบบนี้ถ้าคุณเป็นครูนะอ้อม
2: ฉันงับหัวนักเรียนขาดเลย
1: วันอย่าพูดให้น่ากลัวสิเด็กฟังเยอะ
2: ไอ้ค่ะพูดเล่นใครจะไปงับหัวใครขาดได้
1: แล้วสุกคือฟ้า
2: แย่แย่แย่เสาทันทันทันทันทันทันทัน
1: แดงมะ
2: ไม่ใช่อีกนิดนึงเร็วไปนิดนึง
1: ม่วงเหรอ
2: เออ
1: โอเคแล้วอาทิตย์อ่ะ
2: นั่นแหละ
1: อาทิตย์คือแดงเหร
2: อ
1: โอเค
2: ปีนี้จำขึ้นได้เยอะนะคะ
1: โอเคโอเคโอเค
2: ปีนี้นี่มีความเปลี่ยนไปนิดนึงกว่าปีก่อนปีก่อนสนิทตั้งแต่ประมาณสีที่สองมันเห็นไหมเราก็จะมีอย่างเงี้ยลูกชายอายุจะ18ยังบอกเลยค่ะชี้ลงกินน้ำนิ้วจะกุดจริงหรือเปล่าลองชี้ดูลูก
1: อย่างเงี้ยสมมติว่าแบบเด็กมาถามว่าซานตาคลอสมีจริงหรือเปล่าคุณจะตอบว่าอะไรอ่ะ
2: เพราะกันเห็นอยู่ว่าซานตาคลอสอยู่ตามห้างใช่ไหม
1: หรืออย่างตอนแบบเพื่อนนั่งคุยกันว่าแบบเราจะไปไหนกันเราจะไปเที่ยวไหนกันดีทริปใหญ่หนึ่งทริปเงี้ยก็มีคนพูดว่าอยากไปฟินแลนด
2: ์เพราะ
1: ซึ่งกรีนเวฟเคยพาไปแล้วเขาก็เอาอะไรอะไรขึ้นมาดูแล้วก็พูดว่าเอ้ยฉันพาเที่ยวได้เลยถ้าไปฟินแลนด์เนี่ยผมเรียงทริปไปได้เลยไปมันต้องสองรอบแล้วกรีนทริปเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปลงเมืองนี้เข้าเมืองนี้แล้วเที่ยวอันนี้ต่อได้แล้วงี้แล้วมันมีหมู่บ้านซานตาคลอสด้วยแล้วผมก็ลองทายว่าเป็นหมู่บ้านซานตาคลอสของจริงเลยนะลูกผมสองคนหันมาปุ๊บของจริงเลยเหรอแล้วผมก็หันไปตอบใช่นี่คือออริจินอลเลยซานตาคลอสตัวจริงแล้วเขาถามผมว่าตกลงซานตาคลอสมีจริงเหรอ
2: แล้วจะตอบว่า
1: ผมก็อึ้งไปว่าผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นซานตาคลอสออริจินอลเข้าใจป่ะ
2: มันมีจริงแต่มันไม่มีจริงอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วตอนที่ผมไปผมโตเต็มคราบมากแล้วนะครับ ผมยังไปต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปหาซานตาคลอสแล้วผมก็จับมือเขาแบบ
2: เต็มที่
1: แบบซานตาคลอสเข้าใจป่ะผมรู้สึกว่ามันหัวใจมันเปี่ยมมาแล้วก็เขียนโปสการ์ดติดสแตมป์ที่เป็นซานตาคลอสแล้วไม่ว่าใครก็ตามส่งจดหมายอะไรก็ตามออกมาจากหมู่บ้านนั้นจะถึงปลายทางวันที่25ธันวาคมเสม
2: อ
1: มันมีกิมมิกไงเพราะพี่รู้ผมก็เลยพูดว่ามันตัวจริงเนี่ยแต่เรื่องบางเรื่องอ่ะเหมือนเราพาลูกไปดิสนีย์แลนด์แล้วผมว่าพรุ่งนี้ไปดิสนีย์แลนด์ลูกเดี๋ยวได้เจอมิกกี้เมาส์ผมก็เคยเจอแล้วนี่แล้วผมว่าไม่เหมือนกันลูกพรุ่งนี้เราจะได้เจอตัวจริงเงี้ยเราก็บอกตัวจริงไหมเหรอ
2: ตัวจริงคือที่เราเห็นในสายตาได้จับต้องได้ อย่างนั้นป่ะอันนั้น คือตัวจริงแล้วถ้าเขาถามแล้วแต่ดีแล้วซานตาคลอสตามห้างนี่ตัวจริงไหมครับ
1: ไม่ผมมาเป็นผมคิดว่าผมวิทยาศาสตร์อ่ะ
2: คุณจะอธิบายลูกว่า จริงไหมครับ
1: นี่ไงผมเลยถาม ว่าผมควร

0: เห็นไหม
1: โอ้เหมือนมากพูดเรื่องนี้บ่อยละแต่หมายความว่าผมเป็นคนวิทยาศาสตร์มาก
0: แต่
1: ว่าแบบ
0: เขาเจอเขาไปดอกหนึ่งที่บ้านเขาต้องไปอะค่ะ เขาวิทยาศาสตร์มากแต่เขาขากั่นแล้วเขาปากแจ๋วเจอเข้าไปดอกหนึ่งเธอฉันต้องไปแล้วล่ะอยู่ๆฉันก็ได้ในสิ่งที่แบบฉันพูดออกไปโอ๊ยตายแล้วฉันต้องไปจ้ะ
1: เออมันก็มีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ผมไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาพิสูจน์เข้าใจไหม
0: แต่บทพิสูจน์จะมาเอง
1: ผมความไม่มูของอันไม่ได้แปลว่าอันไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีนะฮะผมละมันไว้ผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมจะพิสูจน์ด้วยกำลังสติและปัญญาของผมแต่ว่าผมแค่ไม่ฝากชีวิตไว้กับสิ่งเหล่าน
0: ี้คือสุดท้ายก็ต้องพึ่งตัวเองเมื่อวานอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินสมมติมีพระเทศเขาก็จะบอกว่าเทวดาจะช่วยคนแต่คนนั้นต้องช่วยตัวเองก่อน
1: ถูก
0: ไหมเทวดาจะช่วยแต่เราต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าเรานอนอยู่เฉยๆรอให้เทวดาฟ้าฝนมาช่วยไม่ช่วยหรอกเราต้องเขาจะเลือกช่วยคนที่ช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลัดคิวในการขออะไรก็แล้วแต่เราต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเราก่อน
1: ถูก
0: ไหม
1: เองคือเราต้องดีที่สุดของตัวเราเองก่อนแล้วถ้าบังเอิญอย่างอื่นจะช่วยด้วยก็เป็น plus แต่ถ้าเขาไม่ช่วยเราดีที่สุดแล้ว
0: เราเต็มที่เราก็ไม่ regret ใช่ไหมเพราะเราจะได้ยินคำว่าบางอย่างมันต้องใช้ทั้งอะไรนะดวงอะไรนะต้องเฮงด้วยใช่ไหม
1: มันก็มีจังหวะแหละเข้าใจไหมจังหวะโชคดีกับจังหวะซวยอ่ะชีวิตมันมีไหมล่ะอยู่ดีเดินมาไอ้นี่หล่นใส่พอดีอยู่ดีเดินมาไอ้นี่จะหล่นใส่แต่ปรากฏว่าเราหยุดพอดีมันก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยบางทีผมก็แค่รู้สึกว่าช่างมันเถอะแล้วถ้าเราใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วมันเกิดก็ว่ากันไปตามการ
0: ค่ะนะคะทำให้เต็มที่นะคะ
1: แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะ
0: โอเค
1: เรื่องเหล่านี้
0: อันเนี้ยไม่ใช่ดวงเลยนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่เรื่องว่าแบบชี้ลุงกินน้ำแล้วนิ้วจะกุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชีวิตนี้ไม่ต้องพยายามพิสูจน์เลย
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาล่าสุดนะฮะ
0: แล้วตกใจมาก
1: เออผมก็แล้วมันเป็นข้อมันเป็นความน่าตกใจที่น่าเสียใจด้วยเช่นกันนะครับเขาลงพื้นที่การกรมการปกครองนะครับเข้าไปลองตรวจฉี่ขอใช้คำง่ายๆแล้วกันนะตรวจปัสสาวะนะครับนักเรียนที่ชั้นป.6 100คนจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งจาก100คนพบสารเสพติดมากถึงเกือบ30คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนหญิงเกือบครึ่งแปลว่าเพศเกือบจะไม่มีผลนะฮ
0: ะ
1: แปลว่าเกือบ 30% นะครับและมีโรงเรียนอีกเยอะมากที่ปฏิเสธการให้ตรวจของกรมการปกครองนี้เพียงเพราะเขาไม่ได้บอกว่ากลัวนะฮะแต่ใช้คำว่ากังวลเรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ว่าเจอแน่นอน
0: นะคะก็บางคนเขาก็บอกว่าเริ่มต้นเสพยาบ้าแต่อายุ14อ่ะ
1: ยอมรับเลยแล้วก็มีแบบไปแอบเสพในห้องน้ำผมขอบอกเลยว่ายาเสพติดการพนันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพิสูจน
0: ์
1: หายนะแน่นอน 100% หายนะแน่นอน 100% ไม่มีความคูลอะไรเลยไม่มีความเท่อะไรเหลืออยู่เลยจริง
0: ๆนะคะแต่ว่าอันนี้ของที่สุรินทร์เนี่ยนะคะเขาแต่ว่าพอในรายละเอียดข่าวมันเป็นอย่างเงี้ยคือแสดงว่าเมื่อก่อนน่ะจะเน้นว่าการเสพยาเนี่ยหรือมีสารเสพติดจะเน้นไปจะมองไว้ว่าผู้ชายจะเยอะกว่าถูกไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะมาสูสี
1: ก็แปลว่าเพศไม่มีผลละ
0: แสดงผู้แต่ถ้ามองแบบนี้ไม่ผู้ชายลดลงก็ผู้ชายไม่ได้ลดแต่มีผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นน่าสนใจตั้งแต่ป.6นะนี่ป.6เจอขนาดนี้หรือเขากินยาแก้ไอพี่อันเพราะยาแก้ไอบางประเภทอ่ะ มันก็มียาบางประเภทมีตัวแต่จะพร้อมใจกันกินจะ30คนเชียวแล
1: ้วไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเลยนะอกหักแล้วกินเหล้าเมาผมไม่เคยเมาเลยในชีวิตนี้แล้วไม่เคยคิดอยากเมาด้วยถ้าผมจะเสียใจผมก็ต้องมีสติถ้าผมจะหายจากเสียจากผมก็ต้องมีสติไม่ใช่แบบว่ากินเหล้าเพื่อลืมเธออย่างเงี้ยไม่มี
0: พี่ไอไม่ใช่อะไรหรอกคุณจะไปคาดหวังอะไรกับคนที่เจอผีเนี่ยนั่งคุยกับผีแล้วนับประสาอะไรเขาจะกินเหล้าตอนอกหัก
1: อะไรพูดถึงอะไร
0: พูดถึงเธอไงคือเธอบอกว่าเธอมีสติถูกป่ะกินเหล้าก็ไม่กินถ้าอกหักก็ไม่กินเหล้าถูกป่ะ
1: ไม่กิน
0: ก็มันถึงบอกคุณฟังเราจะไปเอาอะไรกับคนที่ถ้าจะเจอผีจะนั่งเก้าอี้สัมภาษณ์ผีอะต้องมีสติในทุกอนูอ
1: ่ะไม่คือผมไปคิดแบบนี้ตอนผมปฏิบัติธรรมเฟียสเป็นคนผ่านไปนะฮะดีเจเฟียสเนี่ยแหละเขาขึ้นเครื่องบินพาผมไปส่งถึงประตูเลยนะแล้วก็บอกไปเข้าไปแต่ผมอยากไปนะเขาไม่ได้บังคับผมบอกว่าแบบเฮ้ยอันอยากไปอ่ะแล้วมันปิดไฟตอนเที่ยงคืนแล้วมันแยกชายหญิงแล้วผมรู้ว่าผมต้องตื่นฉี่หนึ่งครั้งแน่น
0: อ
1: นแล้วผมไม่รู้จักใครเลยผมไปคนเดียวแล้วเขาก็ให้ปิดวาจาแล้วก็ก้มหน้าเดินเพราะฉะนั้นไม่ได้มองหน้าใครไม่รู้ว่ามีเพื่อนอยู่เนี่ยหรือเปล่าถ้าไม่งั้นก็จะสะกิดว่า ไปฉี่เพื่อน

0: กันหน่อยเงี้ยผมก็รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวต้องไปแน่ๆก็เลยคุยกับตัวเองในสมองไว้ว่าเดี๋ยวผมลากรูทิ้งก่อนว่าฉันจะลุกพับผ้าห่มเขาคิดละเอียดมากลุกพับผ้าห่มเพราะเขาให้เขาเรียกว่าอะไรนะกำหนดเงี้ยแล้วเดินไปทางนี้เลี้ยวซ้ายลงบันไดจังหวะไหนบ้างที่ฉันกลัวผมกลัวล่วงหน้าเลยจะได้ซ้อมไงเพราะเรากลัวล่วงหน้าบ่อยๆเราหายกลัวนะ
1: ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คน
0: ลงบันไดจังหวะเลี้ยว1เลี้ยว2เลี้ยว3เดินกี่เลี้ยวถึงเงี้ยแล้วถ้าเจออะไรเพราะมันอยู่กลางป่าเลยอ๋อมันไม่ใช่วัดด้วยซ้ําอยู่กลางป่าแบบเป็นบ้านกระท่อมอยู่กลางป่านึงถ้าเจอผมจะทําอะไรผมก็เนี่ยผมก็จําได้เลยผมคุยกับตัวเองว่าถ้าผมเจอตรงบันไดแรกตรงเลี้ยวมาปุ๊บผมเจอเลยอ่ะผมจะนั่งเลยแค่นั้นเองผมจะนั่งเลยแล้วผมก็จะแบบสวัสดีครับงี้เลยอ่ะก็ถือโอกาสเลยว่าม
1: าทำไม
0: ต้องหลอกนะหรือจริงๆผีไม่หลอกหรอกเข้าใจป่ะผีแบบในหนังมันอาจจะไม่มีก็ได้ที่แบบเบ้อแกจะกาแกอะไรแกมันอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมายืนของเขาหรือเราคุยก็อาจจะไม่ได้ยินก็ได้ถ้าไม่ยินก็แล้วแต่ก็ใช้ก็จะผ่านไปเฉย
1: ๆคือทั้งหมดนี่คือเสี้ยววินาทีที่คิดก่อนจะไปฉี่ใช่ไหม
0: ใช่แต่ทุกก้าวที่เดินไปอ่ะเดินไปด้วยทั้งหมดนี้นะจะเรียกว่า
1: ฟุ้ง
0: จะเรียกว่าฟุ้งจะเรียกว่า
1: เรียกว่าฟุ้ง
0: คือแปลว่ายังวันแรกๆยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม
1: ไม่ได้ไง
0: แต่มันเหมือนมันคุยกับตัวเองไว้เสร็จเลยว่า
1: คือมันเป็น
0: ถ้าเจอก็ได้
1: ท่านเป็นทางจิตวิทยามันก็เป็นกลไกที่เราจะเหมือนเราคุยกับแม่ซื้อก็คุยกับตัวเองไปแต่มันก็ดีมันก็ทำให้ก็ไปถึงห้องน้ำได้ไง
0: เหมือนเวลาที่คนบอกว่าลืมตามาแล้วเห็นเขาลอยอยู่เนี่ยน่าจะชนกันอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าทำไมต้องใกล้ฉันวะ
1: เพื่อนไม่ชอบอะ
0: ไม่ชอบใครมาใกล้ที่ว่าเราไม่อยากใกล้แล้วลืมแบบนอนลืมตามาจะบอกไม่มีมารยาทเหรอวะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่จะแวะมาหาเขาก็เว้นระยะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใกล้มากเขาด่าเอาแล้วมันจะไม่มีมารยาท
0: ผมไปพม่าผมคิดว่าผมเจอ
1: ท
0: อม
1: อ
0: ผมยังด่าเลย
1: ด่าแปลว่าอะไรภาษาอะไร
0: ผมง่วงแล้วไงผมจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดในใจนะแบบว่าจะเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะคือแบบนี่มานอนก็จ่ายเงินนะตะกี้ก่อนนอนก็ไหว้หมอนสวดมนต์แล้ว
1: ก่
0: อนจะขอนอนก็บอกแล้วยังดี
1: คุณไม่คิดว่าคุณได้ของเป็นโบนัสเหรอ
0: ไม
1: ่นั่นคือโบนัสเลยนะเขาเลือกนะ
0: แล้วผมพูดจะเอาอะไรคือพูดในใจอย่างเงี้ยพูดในใจอย่างเงี้ยตกลงจะเอาอะไร
1: อ่ะคุณเคยได้ยินคุณมีเพื่อนแบบนี้ไหม ที่คุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราไปญี่ปุ่นเงี้ยเราเจอผีญี่ปุ่นเราจะคุยเป็นเราจะสวดมนต์ภาษาอะไร
0: ไม่ฉันสวดของฉันนั่นแหละฉันถือว่าฉัน universal
1: จะสวดภาษา
0: คุณแปลภาษาเขาต้องมีสิเพราะว่าประเทศก็มีโดเรมอน
1: เห็นไหมไปเรื่อยเลยหนักกว่าผีก็โดเรมอนนั่นแหละ คุณผู้ฟังยังคงงงอยู่ว่าทำไมคำนวณอายุเรื่องของยาเสพติดเมื่อกี้ป .6 น่าจะอายุ14ทำไม19คือในข่าวเขาพูดเรื่องของในขณะที่ลงพื้นที่กับคุณผู้ฟังก็เลยมีโอกาสนักข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนชายละแวกนั้นค่ะอายุ19รับการบำบัดแค่นั้นเองเขาก็เลยบอกว่าเขาเสพตั้งแต่อายุ14หมายถึงมันก็เลยประกอบในข่าวว่าทำให้เห็นว่าในวันนี้ที่เราตรวจเจอเด็กประถม6เนี่ยมันก็แบบนึงแต่ว่าบางคนก็เริ่มมาตั้งแต่เรียนประถมไงและยาวมันเลิกยากเนาะยาเสพติดอะสำหรับบางคน
0: ครับ
1: นะคะก็อันนี้เรา
0: ผมว่าต้องส่วนปราบก็ต้องปราบนะฮะก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเอาหมดแต่ผมคิดว่าถ้ามาตรงปลายทางก็คือตัวเราเองอ่ะผมว่าแบบใครจะทำอะไรก็ตามอ่ะเรามีภูมิคุ้มกันของความไม่ดีบางอย่างได้บางเรื่องเราไม่ควรตัดสินเร็วเกินไปแต่ว่าผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องนะฮะอบายมุขทั้งปวงเนี่ยผมว่าตัดสินได้เลยฮะสรุปได้เลยไม่ต้องรอพิสูจน์ไม่ต้องแบบมันก็ต้องรอที่ตัวเองก่อนนะคะก่อนจะตัดสินไม่ต้องถ้าเป็นยาเสพติดการพนันเหล้าบุหรี่เนี่ยชัดเจนเหลือเกิน
1: ลองไปแล้ว
0: รู
1: ้ลองไปแล้ว
0: เหล้าบุหรี
1: ่คือบุหรี่ไม่ลอง
0: เออคือมันโอ้ไม่อ่ะ
1: ไม่ไหวนะคะการตรวจสอบสารเสพติดบางทีอาจจะมีภาวะสมาธิสั้นและมีการใช้ยาสมาธิสั้นก็ได้นะคะเพราะลูกก็ใช้ถ้าตรวจก็จะม่วงเพราะเป็นสารเสพติดเด็กสมัยนี้เป็นกันเยอะ
0: ครับแต่ในกรณีแบบนั้นผมคิดว่าคุณควรพก prescription หรือว่าใบรับรองแพทย์ไว้เลย
1: ซึ่งกรณีแบบนี้เอาว่าคุณถ้าเด็กโดนตรวจไปถึงผู้ปกครองอันเนี้ยใช่มันจะได้แต่ว่าในการสุ่มตรวจอันนี้ของโรงเรียนตรงนั้นน่ะอาจจะไม่แต่ก็ถึงบอกไงบางทีเป็นยาแก้ไอก็มี
0: ครับ
1: มันก็ต้องไปตรวจกันอีกทีนึงนะคะก็ต้องตรวจเชิงลึกขึ้นนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้เป็นพ่อแม่สมัยนี้ก็ไม่ได้ง่าย
0: ครับ
1: เข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายเหลือเกินแต่ละวันเราจะเจอข่าวเจอยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆตลอดเลยคุณเห็นป่ะวันนั้นมีข่าวรถโม้ปูนเอายาเสพติดใส่ไปในรถโม้ปูนเป็นยาไอซ์อ่ะคุณรักมันเต็มเลยมันเป็นตันเลยนะล่าสุดขนไอซ์เขาเรียกว่ารถน้ำแข็งน้ำแข็งจริงๆครับแบบเนี้ยแล้วแต่งตัวเป็นชุดน้ำแข็งส่งน้ำแข็งเลยนะมีถังมีถุงเลยนะ
0: ทำตัวเหมือนส่งน้ำแข็งจริง
1: ๆใช่น้ำแข็งของแท้ส่งน้ำแข็งจริง
0: ๆมันหาซื้อง่ายมากออม
1: น่ากลัวจะตาย
0: หาซื้อง่ายมากผมอยู่เฉยๆยังมีคนส่ง SMS มาขายเลย
1: บ้า
0: จริง
1: ๆขายอะไร
0: เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วก็แบบแนะนำตัวอย่างนี้เลย
1: ทำไมเขาขายเธอ
0: ไม่รู้ก็พักๆนึงก็มาแล้วก็แบบแนะนำแบบรู้จักด้วยนะฮะเขารู้ว่าเราเป็นใครเข้าใจป่ะ
1: บ้า
0: บ
1: ้าบอ
0: เอาไหมเดี๋ยวส่งให้หรืออะไรเงี้ยผมไม่ตอบลบ
1: บล็อกไปเลยคุณฟังบอกฟังอยู่ซินเจียงชัดมาก
0: ซินเจียงยู่อีเหรอฮะ
1: ดังนั้นซินเจียอยู่
0: อ
1: ีแต่จะเล่นมุกนะเราเนี่ย คุณฟังบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่อ่านอะไรเรื่องผีนะสงสารผีเลยครับพี่อ่านพี่
0: เอาไว้พี่เล่าให้ฟังมันแบบมันเป็นครั้งที่พี่ปฏิเสธไม่ได้เลยและพี่อ่านอยู่กับกรีนทริปด้วย
1: โอ้โหอ่
0: านไปกับกรีนทริปด้วยแล้วมีคนกรีนเว็บที่นอนกับฉันด้วย
1: แล้วเจอไปด้วยกันเหรอ
0: แล้วตอนผมเจอผมไม่ได้เจอคนเดียวนะ
1: เจอเป็นคู
0: ่นอนอยู่ด้วยกันกับผมแต่เขาคงเกรงใจผมจริงจริงเตียงใหญ่มากผมว่านอนด้วยกันก็ได้แต่เขาคงเกรงใจอ่านเขาก็เลยไปเอาเตียงเสริมอีน้องเขาไปนอนอยู่เตียงเสริมแล้วมานอนคุมโปงอยู่ผมคนปลุกเขาขึ้นมาเผชิญหน้าด้วยกันไหมแต่วันรุ่งขึ้นเราต้องตื่นเช้ามากสุดท้ายผมสู้คนเดียวทะเลาะคนเดียวแล้วนอนแต่ไม่ปิดไฟนะ
1: เปิดไฟทะเลาะ
0: แล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เปลี่ยนโรงแรมแล้วพอขึ้นรุ่งขึ้นไปปุ๊บผมขึ้นรถผมถามเลยว่าถามจริงเมื่อคืนเนี้ยไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอบอกว่าได้ยินตลอดเลยบอกว่าโหเลวร้ายมากเลยเราไม่ตื่นมาช่วยกัน
1: ได้ยินเธอคุยกับผีเหร
0: อ
1: ฉันว่าเขาไม่ได้คิดว่าเธอคุยกับผี
0: ไม่ว่าได้ยินเสียงอื่นหรือเปล่าได้ยินทั้งหมดแล้วบอกว่า
1: เสียงอื่นด้วย
0: แล้วทำแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นมา
1: จริงดิ
0: ไม่เห็นเหรอว่าพี่เดินไปเดินมาอยู่นานมากเขาบอกว่า
1: ผีเข้าอ่ะ
0: สิ่งที่ทำคือเขาคุมโปงอยู่ตลอดไม่กล้าโผล่ออกมาผมบอก
1: ไอ้อีเหรอ
0: เบล พูดชื่อเลยเบลที่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญ TikTok นะจ๊ะเบลตอนนี้แบบเก่งมากเลยนะเป็น guest speaker แบบเป็น influencer เปิดต้นเลยนะ follower เยอะมากเป็นล้านเลยนะแต่ณตอนนั้นเนี่ยนอนคุมโปงทิ้งพี่อั๋นนะเบลนะ
1: ก็นี่ไงก็ได้คอนเทนต์
0: ฉันจำไม่ลืมนะ
1: จะคุยว่าอะไรเหรอ
0: ไม่หรอกผมเดินผมเดินเงียบ
1: ๆเธอเดินไปไหนเธอเดินหนีผีเหรอ
0: ไม่ผมหาว่าเสียงมาจากไหนมันชัดมากออมผมบอกว่าเอาให้จบวิทยาศาสตร์ไงเปิดทุกตู้เปิดน้ำเปิดทุกอย่างเปิดปิดสี่รอบเหมือนเดิมอะจังหวะเดิมเป๊ะไม่มีความบังเอิญเพราะว่าสี่รอบ
1: อ่ะถ้าเป็นโบนอนอยู่ตรงนั้นโบจะคุมโปงหรือขึ้นมาคุยเป็นเพื่อนพี่อัน
2: ถ้ามีเพื่อนคุยก็จะคุยค่ะ
1: หมายถึงว่าถ้าพี่เห็นพี่อันคุยอยู่ได้ยินเสียงพี่อันคุยแล้วอย่างเงี้ยโบจะเลือกคุมโปงหรือมาช่วยสู้กับพี่อัน
0: แต่ไม่เจอตัวนะฮะไม่มีตัวนะไม่มีตัวมีแต่เสียง
1: โบจะลุกมาอยู่
0: แต่เสียงชัดๆเลยอ๋อ
1: ภาษาอะไร
0: โน้เขาโยนของในห้อง
1: ขี้เล่นเนาะ
0: แต่มันไม่ใช่แค่แบบบังเอิญแตกนะมันไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนมีคนตีฉาบอยู่ในห้องอ่ะพังอย่างนี้เลยอ่ะสนั่นจังหวะที่กดปุ่มปิดไฟปึ๊กพังข้างหูเลยค่ะข้างเตียงเลยเหมือนถาดเหมือนสมมติมีคนเอาถาดส้มตำม
1: า
0: แล้วคว้างลงพื้นที่เป็นพื้นหินน่ะ
1: มันจะได้ยิน
0: ดังขนาดนั้นเลยด
1: ัง
0: จนผมขนลุกตั้งแต่เท้าจนขึ้นมาถึงหัวเลยแล้วผมในความมืดผมค่อยเอื้อมือเพราะผมเพิ่งกดปิดไฟผมจำได้ว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนผมเอื้อมือเปิดปุ๊บออกมาทุกอย่างปกติดังแบบนี้สี่รอบทุกครั้งที่ผมปิดไฟไม่มีความบังเอิญและอีกครั้งนึงเจอกับไอ้ดีเจป๊อปนี่แหละ
1: เธอจะผี
0: เ
1: ออก
0: ็สองครั้งเลย
1: กรีน
0: ทริปทั้งคู่เลย
1: จะรอให้เธอสัมภาษณ
0: ์แต่ตอนอยู่ในทริปไม่เล่านะฉันรอทริปจบก่อนแล้วฉันก็กลับมาเล่า
1: เขาคงรอให้เธอสัมภาษณ์หรือมะแต่ตอนนั้นยังไม่มีความคิดจะสัมภาษณ์ผีใช่ไหม
0: แล้วป๊อปกลับมาป๊อปถูกลอตเตอรี่ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ฉันละโกรธมากเลยมันไม่ยอมบอกมันไม่ยอมบอกมันไม่ยอมเตือนว่าต้องซื้ออ
1: ืมนะคะก็เลิกเป็นเพื่อนกันก็เรื่องหวยนะไม่ได้มีอะไรตอนเจอผีไม่มีปัญหาตอนเจอผีโอเคปัญหามีตอนเลือกเงินเออมานะคะอ่ะตอนนี้งั้นเราพูดเรื่องต่างประเทศแล้วเราไปต่างประเทศต่อได้ไหมไปญี่ปุ่นได้ไหม
0: ปะปะปะ
1: สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นนะคะต้องไปชิบุยะใช่ไหม
0: ชิ
1: บุยะและไปญี่ปุ่นเราก็จะรู้อีกเรื่องนึงคือเขาจะไม่มีขยะเยอะเหมือนบ้านเราถังขยะต้องใช้คำว่าไม่ใช่ขยะจะไม่มีถังขยะเยอะเหมือนบ้านเราและเขาพร้อมประกาศเอาจริงนะคะจำได้ใช่ไหมว่าถ้าไปญี่ปุ่นบางทีเราจะถูกเตือนว่าจะต้องเอาขยะกลับไปทิ้งที่บ้านหรือทิ้งที่สถานที่ที่แบบมีกำหนด
0: ผมเคยเดินอยู่ในห้างผมเดินหาถังขยะทั้งห้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
0: จริงคือสุดท้ายต้องเดินเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเอาไปทิ้งแล้วมีคนบอกว่าเอาขยะไปทิ้งในห้องน้ำไม่ใช่ด้วยนะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าถังขยะในห้องน้ำไม่ใช่เป็นถังขยะ
1: ไม่ได้อย่าทิ้งในห้องน้ำแล้วเขาก็จะเขียนป้ายเราจะเห็นห้องน้ำชายเอาไม่รู้แต่ห้องน้ำหญิงอ่ะบางที่อ่ะมีเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะห้ามทิ้งแล้วก็เป็นรูปขวดอะไรพวกนี้ลงในถังบางถังที่เขามีเอาไว้เพื่อสำหรับใส่เฉพาะของบางอย่าง
0: ก็เหมือน
1: เอาไปทิ้งอ่ะ
0: ห้องน้ำเขาก็คิดไว้ว่าขยะมันจะเป็นขยะประเภทไหน
1: ถูกมันจะมีแค่นี้เอง
0: เขาจะจัดการกับขยะนี้แล้วมันเหมือนกับห้องน้ำเขาก็แยกขยะไว้แล้วไงว่าขยะจะต้องเป็นขยะที่เกิดจากห้องน้ำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะประเทศญี่ปุ่นก็เลยเป็นประเทศที่บางทีเราจะต้องถ้าเราเดินทานอะไรซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นคนเดินทานอะไรเพราะว่าพอเดินทานมันต้องเอาไปทิ้งถูกป่ะเคว้งคว้างเพราะฉะนั้นร้านไหนที่เขาขายที่แบบให้ทานเลยคุณทานให้เสร็จที่ร้านมันจะมีที่ทิ้งอยู่ที่ร้าน ตอนนี้เขาเลยบอกว่าเริ่มบังคับใช้ระเบียบฉบับแก้ไขเพื่อสร้างชิบุย่าที่สะอาดโดยกำหนดโทษปรับผู้ที่ทิ้งขยะเรราดในที่สาธารณะเป็นเงินจำนวน 2,000 เยนหรือประมาณ408บาทเทียบเท่าวันนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจจะมีอำนาจเรียกปรับและเก็บเงินณจุดที่พบการกระทำความผิดทันทีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเขาก็จะมีการชำระเงินแบบไร้เงินสดทางเราจ่ายถนัด
0: QR code ได้ปิ๊บ
1: เราจ่ายถนัดอยู่แล้วคนไทยพร้อม
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าไม่มีเงินสดเขาทำได้จ้ะ
1: แต่เราไม่ต้องพร้อมจ่ายเนาะเพราะฉะนั้นไม่ทิ้งซะจะดีกว่าเขาจะเริ่มเอาจริงเอาจังนะคะล่าสุดค่ะเขาจะมีสายตรวจสูงสุดถึง50นายกระจายกำลังไปตามย่านเศรษฐกิจและสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นชิบุย่าฮาราจูกุเอบิสึนะคะและเจ้าหน้าที่จะสามารถสื่อสารได้หลายภาษาอย่าทำเปี้ยวว่าอุ๊ยเราไม่พูดภาษานี้เผื่อเขาไม่ปรับเขาพร้อมปรับนะคะ อ
0: ัง
1: กฤษจีนเกาหลีได้หมดขาดแค่ภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นอ๋อแต่เขาจะมีคำสั่งใหม่นะคะข้อบังคับใหม่สั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ต้องติดตั้งถังขยะบริเวณหน้าร้าน
0: เออบางทีมันก็ควรมีบ้างแหละอ้อมอ่านเครื่องมันก็ควรมี
1: เพราะสมมติว่านั่งกินกาแฟอย่างเงี้ยอ้อมกินจนเสร็จเรากลับไปทิ้งที่ร้านเดิมเขารับอีเวนท์ถ้าเราแต่วันนั้นอ้อมซื้อใช่ป่ะซื้อน้ำจากร้านที่อ้อมแบบรอรถเงี้ยเขาเกือบไม่รับนะเขาก็เกือบไม่รับแต่พอเขาถามว่าเราซื้อที่ไหนเราซื้อจากเขาเขารับไว้ให้
0: แต่เราก็ต้องสอนมารยาทในแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่จริงๆบังเอิญมารยาทนี้เป็นมารยาทที่ดีนะฮะคือไม่เดินกินคือซื้อแล้วกินตรงนั้น
1: กินให้เป็นที่ท
0: านยืนกินได้แต่ไม่เดินไปกินไปเดี๋ยวเลอะถนนเลอะคนอื่นเลอะตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็
1: กินให้เป็นที่เป็นทางอ่ะ
0: บางครั้งเราก็ลืมนะ
1: ค่ะ
0: เออลืมตัวเราเองด้วยแล้วก็ต้องกลับไปสอนลูกเขาก็จะบอกว่าทำไมล่ะอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบมันไม่ควรโดยเฉพาะประเทศนี้เขาซีเรียสกว่าประเทศอื่น
1: นะคะก็กำลังจะหมดเวลาในครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวถามพี่อันนิดนึง
0: ครับ
1: อยากได้ปฏิทินไหม
0: ประกันสังคมอีกแล้วใช่ไหม
1: ถามคุณผู้ฟังดิ
0: เขาใช้สิ่งนี้ในการหาเสียงเลยนะ
1: ใช่ถามคุณผู้ฟังดีกว่าถามจริงแบบตอบแบบไม่ต้องรักษาภาพเราไม่มีภาพมันไม่มีถูกมีผิดนะคะความอยากเนี่ยคุณผู้ฟังอยากได้อันนี้เราถามความคิดเห็นนะ
0: เอาถ้าคุณอยากได้มันก็ไม่มีผิดคุณไงเขาไม่ผิดกฎหมายนะ
1: คุณอยากได้ปฏิทินประกันสังคมไหมโบอยากได้ไหมไม่อยากพี่อันอยากได้ไหม
0: ไม
1: ่คุณผู้ฟังล่ะคะคุณอยากได้ปฏิทินจากประกันสังคมไหมถ้าคุณคิดว่าคุณจ่ายประกันสังคมเป็นเวลาหลายปีและทุกเดือนที่คุณโดนหักคุณอยากได้ประกันสังคมหรือไม
0: ่ผมอยากแนะนำให้เรา คนที่เป็นผู้ประกันตนนะฮะควรเข้าไปแล้วก็เข้าไปโหวตกันอย่างจริงจังเรื่องนี้นะครับคุณไปแสดงความคิดเห็นกันถ้าคุณอยากได้คุณไปโหวตคนที่เขาใช้สิ่งนี้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลยนะ
1: เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะ
0: ถ้าอยากได้ปฏิทินให้เลือกเขา
1: แล้วเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะแต่ให้คุณผู้ฟังตอบมาก่อนนี่มีคนตอบว่าไม่อยากอีเวนจะตอบอยากก็ไม่ผิดนะคะ
0: ครับผมอ่ะก็ ก่อนจะเบรกกันนะครับหลายคนอยากจะแก้หนี้เสียด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โครงการดีๆครับที่ร่วมมือกันจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแซมครับ SAM หรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทแล้วก็สถาบันการเงินนะครับเปิดระบบ Smart Self Service ให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์การทางการนะครับก็คือ @Sam Social AMC ไม่ยากนะฮะแอดแล้วก็ SAM Sam แล้วก็ Social เหมือน Social Media แล้วก็ AMC พิมพ์ติดกันหมดเลยทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE จะสะดวกง่ายมากเลยแล้วก็จบในที่เดียวเลยอย่างแรกเลยตรวจสอบสิทธิ์ก่อนหากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วอันที่2ยืนยันตัวตนอันที่3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณมี2แผนคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุดได้ถึง 50% เลยนะชำระครั้งเดียวด้วยนะครับตอนนี้ไงเขาจัดการให้แล้วคุณไม่ต้องไปนั่งบอกว่าลดเงินต้นได้ไหมเนี่ยเขาเคลียร์ให้แล้วนะลดได้ไม่ได้แปลว่าลด50นะได้สูงสุดถึง50แต่เป็นไปได้ลองคุยดู2คือไม่ได้จ่ายครั้งเดียวแต่จะผ่อนชำระก็ลดเงินต้นได้สูงสุดถึง 30% ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนี่มาช่วยบริหารจัดการชีวิตให้แล้วจะได้หลุดออกมาจากตรงนี้สักทีเพราะถ้าไม่มีคนช่วยบางทีออกมาไม่ได้ออกมาไม่เป็นงงนะครับข้อ4คือลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์และ5ชำระเงินตามแผนที่เลือกครับและที่สำคัญยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็จะต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้น พอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อครั้งใหม่ในอนาคตได้นะครับ โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆสมัครเลยมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะนะคะขอบคุณคุณลูกค้าของเรานะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: พักแป๊บครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
7: ดไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ายฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มากลับมาครีมมอร์นิ่งโชว์คุยกันต่อนะครับเม
3: ื่อสัก
2: ครู่คุยกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของ
3: ประกันสังคม
2: การตัดงบปฏิทินกันไปนะฮะก็ตอนได้ข่าวกันล่าสุดก็คือว่าหยุดทำแล้วผมก็โอเค
3: มันเป็นปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยก็มีการหยุดเพราะว่านู่นนี่นั่น1 2 3และ4วันนี้ก็เลยเกิดคำถามถามคุณผู้ฟังว่าคุณอยากได้ปฏิทินประกันสังคมหรือไม
2: ่
3: ในคุณผู้ฟังส่งข้อความบอกว่าพี่บิ๊กโบขึ้นไปนะโดนเลิกจ้างเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาไม่ได้ขับรถออกมาทำงานไม่ได้ฟังเลยค่ะคิดกับตัวเองว่าจะเดินหน้าต่อยังไงแล้ววันนี้มีโอกาสได้ฟังขอกำลังใจหน่อย
2: ก็ผมว่าคือมันอาจจะเป็นประโยคแบบภาษาอังกฤษเลยแบบคอนนี้คอนนี้แต่ผมว่าจริงๆมันใช้ได้จริงนะ
3: คือ
2: ประตูบานหนึ่งปิดลงประตูบานอื่นเปิดแน่นอนนะครับแล้ววันที่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตแล้วคุณจะตัดสิ่งที่มันไม่สำคัญออกแล้วโฟกัสจะเกิดแล้วผมคิดว่ามองหาประตูบานต่อไปผมว่าโลกณวันนี้มีออปปอร์ทูนิตี้มีโอกาสเยอะมากจริงมันมีโอกาสมากกว่าสมัยก่อนเยอะๆสมัยก่อนคุณต้องเดินไปยื่นใบสมัครนะฮ
3: ะ
2: สมัยที่ปัจจุบันคุณนั่งอยู่ตรงไหนคุณก็ยื่นใบสมัครไปถึงจุดๆนั้นได
3: ้
2: คุณสามารถอธิบายตัวตนของคุณได้ทั้งในรูปแบบตัวหนังสือเสียงคลิปคุณสามารถทำให้คนเห็นความสามารถของคุณได้เยอะแยะและเขาสามารถเข้าถึงความสามารถของคุณเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกเพราะฉะนั้นในมุมนึงมันเต็มไปด้วยโอกาสคุณมั่นใจว่าคุณเก่งหรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเก่งคุณทำให้คนเห็นว่าคุณเก่งแล้วคุณแก้ปัญหาให้ใครได
3: ้
2: คุณแก้ปัญหาให้เขาได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ผัวนาฏได้แล้วผัวนาฏรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยคุ้มอ่ะผมก็จ้างคุณไงคุณทำให้ชีวิตใครดีขึ้นได้มากแค่ไหนคุณก็ได้ค่าตัวเท่านั้นเป็นอย่างน้อย
3: ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ครับไม่งั้นอยู่บ้านเรียน AI ไปตอนนี้มันมีหลาย AI มากนะครับที่ตอนนี้เริ่มต้นคือโหลดฟรีก่อนแล้วก็ในที่โหลดฟรีแล้วเนี่ยมีคอร์สเรียนแถมมาด้วยอยู่ในแอป
3: ไม่ต้องเสียเงินเหรอ
2: ไม่ต้องเสียเงิน
3: อ่ะแล้วที่จะเสีย 1,600 อ่ะ
2: No อันนั้นคือซื้อโทเค็นหรือว่าซื้อพรีเมียมของมันซื้อการใช้งานของมันได้บาง AI เขาจำกัดจำนวนครั้ง
3: งั้นเอาเฉพาะเบสิกก่อน
2: แล้ว
3: เอาเบสิก
2: ผมว่าเอาเบสิกก่อนแล้วหลาย AI เนี่ยพอคุณเรียนเสร็จปุ๊บเรียนกับเขาฟรีนะฮะย้ำว่าฟรีคุณได้ประกาศนียบัตรด้วยนะและได้ประกาศนียบัตรจากเขาเลยนะเช่นสมมติ AI ชื่ออ้อม AI อย่างเงี้ยพอเรียนเสร็จปุ๊บอ้อม AI แจกประกาศนียบัตรให้เลยว่าคุณเรียนสำเร็จแล้วอินเตอร์มีเดียตแล้วเป็นแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วเป็นอะไรเงี้ยแล
3: ้
2: วค
3: ุ
2: ณใช้สิ่งนี้ไปโชว์ได้อีกว่านี่ไงฉันเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้ละเซอร์ติฟายโดยแอปนี้เลยโดย AI มันเองเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผมว่าแบบเราถ้าเราฮึบผมว่ามันทำได้
3: นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการขยับตัวแต่สิ่งหนึ่งรักษาสิทธิ์ของเราไว้ถ้าเกิดว่าเราโดนให้ออกจากงานเราอาจจะต้องไปติดต่อประกันสังคมเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งประกันสังคมเนี่ยเขาก็กำลังเลือกกันอยู่เนาะประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
2: โบจ่าโบเซิร์ชชื่อเขาโหวตเวิร์ดอะไรกันยังไงมันขอรายละเอียดตรงนั้นมาหน่อยไหม
3: โพสต์เฟซบุ๊กเดือด หลังถูกตัดงบจัดทำปฏิทินให้ผู้ประกันตนชี้แช่งเพียงแผ่นละ10บาทพร้อมประกาศจำไม่ลืมว่าใครเป็นคนทำพี่อั๋นลองอ่านเสียงเขาหน่อยสิ
2: ทำไมต้องจำไม่ลืมอ่ะคุณโกรธอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคุณ
3: อ่ะคุณลองอ่านเนื้อความที่เขาโพสสิ
2: อ่ะคุณพนัทไทยล้วนถามว่าเขาเป็นใครเขาเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยโพสต์เดือดผ่าน Facebook
3: คุณลองอ่านแบบไม่โกรธหรือคุณจะอ่านแบบโกรธ
2: ไม่ผมจะอ่านแบบธรรมดา
3: เอาธรรมดา
2: ผมโกรธมาหลายวันแล้ว
3: อ้าวโถพ่อคุณเอ้ย
2: ทำความเข้าใจก่อนนะน้องๆว่าปฏิทินราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้นน้องๆที่เป็นผู้ประกันตนถามผมว่าผมไม่เคยป่วยหรือใช้สิทธิ์ใดๆจากประกันสังคมมาตลอด5ปีนี้ผมจ่ายเดือนละ500บาทปีละ 6,000 บาทประกันสังคมคืนกำไรเป็นปฏิทินให้ผมในราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้นมันยังตัดออกไปผมจะจำพวกมันไว้โอ้โหคำนี้ผมไม่อยาก
3: อ่านอ่านไม่ลง
2: ไว้จุดๆเลยนะครับ
3: อวัยวะล่างสุดอะค่ะ
2: เออผมบอกว่าก็จำให้ดีๆก็แล้วกันว่าใครทำเราผมยังบอกต่อไปอีกว่าเราน่าจะทำปฏิทินแจกให้กับผู้ประกันตนทุกปีปีละ1ครั้ง
3: ทุกคนด้วยนะ
2: ทุกคนด้วยนะคนละ10บาทไอเดียนี้คิดว่าถ้าทีมเราได้รับเลือกน่าจะต้องริเริ่มอย่างน้อยผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่อยู่ในโรงงาน10ล้านคนแถมแจกให้ถึงมือง่ายด้วยไม่เป็นไรจำไว้จำให้ดีๆยังให้ขึ้นใจบัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้วแค้นอะไรอ่ะ
3: ไม่ได้สร้างปฏิทินไง
2: แค้นที่ไม่ได้ทำปฏิทิน
3: แค่นั่นแหละ
2: หรอ
3: มัน
2: แค้นขนาดนี้เลยเหรอ
3: เพราะว่าเขาตั้งใจจะแจกไงเขาอยากจะให้ความดีนั้นไปถูกคนอื่น
2: เป็นความแค้นของความดีที่ไม่ได้ทำปฏิทินเนี่ยเหรออ
3: ่าอ่าแล้วไง
2: นี่คือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนนี้แล้วเหรอ
3: ทำเพื่อผู้รุดน้องๆในอีก10ล้านคนที่อยากได้ไง
2: พอไม่ได้ทำเลยแค้นอยากทำบุญมากอยากทำดีมากพอไม่ได้ทำเลยโกรธเหรอ
3: แล้วนี่ไม่ได้บุญด้วยนะ
2: นี่เป็นคนแบบไหนกันเนี่ย
3: นี่ไม่ใช่เรียกทำบุญด้วยนะ
2: แล้วไม่ใช่เงินตัวคุณเองด้วย
3: อ่านต่อสิ
2: อ่ะบัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้วมันอยากเป็นศัตรูก็ได้โอ้
3: นี่ขนาดอ่านไม่แค่ลมเลยนะคะ
2: ไม่เป็นไรมันยากเย็นตรงไหนเลยไม่เป็นไรมันยากเย็นตรงไหนเลยเขาเขียนผิดแบบนี้นะไม่รู้เรื่องในส่วนตัวไม่เคยหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาเลยถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักของผู้นำสิงโตเดินหน้าไม่เคยหันมามองเวลาหมาเห่าผมนี่แหละเป็นหมาเองผมนี่แหละจะเป็นหมาเองแต่จะเป็นหมาที่ส่องกระจกให้สิงโตที่คิดไปเองว่าตัวเองเป็นสิงโตดูผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพนัสผมไม่รู้จักในด้านอื่นๆเขาอาจจะเป็นคนดีมากก็ได้แต่ด้านนี้คุณหลงผิดนะฮะคุณหลงผิดแล้วคุณกำลังหลงในตำแหน่งของคุณ
3: คือคุณผู้ฟังส่งมาแทบจะ 100% น่ะเอาจริงไม่มีใครอยากได้แล้วก็
2: แต่ก็ดูกันไปผมว่าเผลอๆเขาชนะ
3: คุณว่าเขาได้ปะล่ะ
2: มีสิทธิ
3: ์มีสิทธิ์อยู่แล้ว
2: เพราะว่าคนไม่ได้สนใจเข้าไปโหวตไง
3: แล้วว่ามีสิทธิ์คนก็อาจจะเลือกเขาจริงๆคนที่เลือกก็ไม่ได้อยากได้ปฏิทินแต่คงจะรู้สึกว่าพี่เขาไฟฟอร์เราจริงๆแต่ถ้าเราเก็บสิทธิ์เราไม่เอาปฏิทินแล้วถ้าเขาอยากทํา10ล้านแผ่นอ่ะนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันแค่แผ่นละ10บาทมันก็คือเงิน100ล้าน100ล้านเอาไปเพิ่มงบตรวจฟันเราดีกว่า
2: อ่ะแต่ผมขอพูดนะฮะสิ่งที่คุณพนัสพูดและทําและคิดไม่ผิดกฎหมาย
3: ใช่
2: เข้าใจมั้ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเลยนะฮะ
3: ใช่แต่มันแค่สะท้อนวิธีคิดเท่านั้นแหละ
2: เราชอบใครเราเลือกคนนั้นมาเป็นผู้นํา
3: คุณฟังทวงไม่ใช่ทวงผมจ่ายประกันตนมา20ปีผมยังไม่เคยทวงอะไรแบบนี้เลยนี่จ่าย5ปีพี่ทวงไหม
2: ผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยและขนาดผมไม่เคยผมก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตผมจะคุ้มถ้าผมได้ปฏิทิน
3: ได้ปฏิทินมันคุ้มตรงไหน
2: ผมรู้สึกว่าผมยินดีจ่ายตามหน้าที่ของผมเพื่อคนที่จำเป็นเอาไปใช้ผมจ่ายให้คนอื่นก็ได้ถ้าผมยังและผมป่วยผมก็จ่ายของผมเอง
3: คือเข้าใจทุกอย่างแต่แค่ไม่เข้าใจเขานั่นแหละแต่ก็นั่นแหละค่ะมันเป็นสิทธิ์ที่สังคมของเรายอมให้ใครพูดอะไรก็แล้วแต่ได้ถูกไหมถ้ามันไม่ได้เป็นการดูหมิ่นกันพูดคำว่าพูดอะไรไม่ได้แปลว่าจะไปหมิ่นลดทอนความเป็นคนของใครได้นะ
2: ก็ถ้าเขาชนะเลือกตั้ง
3: เขามาถูกต้อง
2: อย่างถูกต้องก็จบใครชนะเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องโปร่งใสเขาก็มีสิทธิ์ในการทำไงเรามีสิทธิ์ไม่ชอบแต่เขาไม่ได้โกงมาแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาโกงด้วยนะถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้เข้าใจป่ะ
3: แล้วใครจะโกงให้พิสูจน์ได
2: ้มันก็มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาไงเพื่อที่จะแบบปราบโกงทั้งหลายอ่ะ
3: แล้วปราบได้ไหม
2: ก็ได้ไหมล่ะก็เห็นอยู่อ่ะ
3: แล้วใช้งบในการตั้ง
2: แต่ในเมื่อมันยังไม่มี ตรงนั้นเราก็ไม่สามารถชี้ว่าอ้อมโกงเข้าใจป่ะอ้อมก็ไม่สามารถชี้ว่าอันโกงต่อให้เราจะรู้สึกแต่มันเราคุยกันด้วยความรู้สึกไม่ได้
3: ใช่
2: ไม่งั้นประเทศมันไม่เคลื่อนที่หรอก
3: ชีวิตมันไม่เคลื่อนเลยค่ะใช้ความรู้สึกคุยมันต้องเหตุและผลแต่ก็จริงแหละมันก็ต้องกลับไปที่บางทีเราจับคนโกงยากนะหลายคนรู้ว่าตรงนี้มีอย่างนี้ตรงนี้มีอย่างนี้ตรงนี้มีแต่ไม่มีหลักฐานที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ไปทำอะไรได้อันนี้ก็น่าเห็นใจ
2: ครับ
3: ถูกไหมคะกับอีกอันหนึ่งอ้อมสนใจเรื่องนี้พี่อ่านคุณผู้ฟังในขณะที่เราพูดเรื่องเราใช้ความรู้สึกไม่ได้เราต้องมีหลักฐานคุณชัชชาติท้าคุณคริสคุณได้ยินเรื่องนี้ปะ
2: คุณคริส
3: โปตรนัน
2: โปตรนัน
3: สสพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยอ้างว่ามีการข่าว19โดยอ้างว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตนะฮะคือผอ.เขตแล้วคุณรู้ไหมเขาบอกว่าเขาพูดว่าซื้อในราคาเท่าไหร่
2: เห็นข่าวแล้ว4ล้านบาท
3: ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นคุณชาชาติลงหมดนี้นะคุณชาชาติตอบปกติเขาจะตอบคำถามเขาไปเรื่อยใช่ไห
2: ม
3: ไม่กังวลต่อการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นโดยขอให้นายคริสนำหลักฐานมาเปิดเผยให้เกิดความชัดเจนและมองว่าตนเองก็คุ้นเคยกับทีมงานนี้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาในสภากทม.ก็มีการพูดคุยกับสมาชิกบางคนตลอดถึงขั้นเคยชวนตนไปร่วมทำทีมเดียวกันเขาเลยตอบว่าเอาเลยเอาเลยแจ้งมาเลยแต่พูดก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะถ้ามีหลักฐานจริงผมไม่รอดมาถึงปัจจุบันหรอกถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้แจ้งไปปปช.เลยอย่าพูดอย่างเดียว
2: ครับอ่ะก็ดีฮะผมว่าก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าเราควรมีกฎหมายที่คือมันคงมีแหละแต่มันต้องฟ้องขับอ่ะ
3: ยังไง
2: กฎหมายคนที่พูดไปเรื่อยอ่ะ
3: ใช่
2: เข้าใจป่ะไอ้พวกนักแจ้งนักฟ้องนัก
3: อันนั้น
2: นักอะไรนะนัก
3: ร้อง
2: นักร้องอ
3: ่
2: ะ
3: นัก
2: ร้องทั้งหลายอ่ะผมว่าไอ้พวกร้องไปเรื่อยอ่ะแล้วเลือกด้วยนะเลือกข้างร้องอย่างเงี้ยผมว่ามัน
3: อันนั้นอ่ะ
2: ผมว่ามันทำมันเพิ่มงานศาล
3: แต่นี่มันน่าสนใจไงว่าในขณะที่บางคนเอาข้อมูลมาพูดในสภาหรืออะไรแบบเนี้ยกลับโดนฟ้องถูกไหมฮะเอาว่าจริงๆมันมีสิทธิ์ให้พูดและถ้าพูดแล้วอ่ะมันไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อ่ะอันนี้ดำเนินคดีได้จริงแต่ถ้าในระหว่างทางยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าที่เขาพูดจริงหรือเท็จอ่ะรีบฟ้องไปอ่ะแล้วว่ามันทำงานมันเปิดเผยอะไรกันยากมากเลยนะคุณว่ายังไงอ่ะมันต้องมีจังหวะให้การฟ้องเขาเรียกอะไรการเอาข้อมูลนี้มีจังหวะของการแสดงออกก่อนแล้วหาข้อมูลมาหนุนป่ะใช้เวลาให้เขาสักพักหนึ่งไม่ใช่เขาพูดปุ๊บแล้วคุณฟ้องเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ผมก็คิดว่าอยู่ที่เขาลุกขึ้นมาพูดเขาก็คงต้องมีหลักฐานบ้างไห
3: ม
2: แต่ถ้าคนพูดไม่มีหลักฐานเลยอ่ะมันก็อยู่ดีๆพูด
3: ทำไม
2: พูดทำไม
3: ใช่ป่ะล่ะ
2: พูดทำไมจริงๆตอนพูดน่าจะไปแจ้งเลยเข้าใจป่ะแจ้งเสร็จแล้วถึงออกมาพูดแต่ไม่ใช่พูดโดยที่ยังไม่แจ้งผมคิดว่าก่อนจะพูดต้องแจ้งก่อนแล้วพอตอนแจ้งต้องไอทางฝั่งที่รับแจ้งก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าเรื่องนี้ควรรับแจ้งหรือเปล่าถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานที่มั่นเหมาะเป็นชิ้นเป็นอันเพียงพอโดยเบื้องต้นพื้นฐานควรต้องไม่รับแจ้งนะมันเสียเวลา
3: เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นแบบมูฟบางอย่างตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเหมือนเป็นการว่าพอมีการพูดอันนี้คนนี้ขู่เลยว่าจะฟ้องละอันนี้มันเลยความจริงมันยังไม่ทันได้ปรากฏอ่ะมันก็มีแต่บางอันมันก็คือความจริงปรากฏอยู่ตามตาแต่ฟ้องใครไม่ได้มันสุปยอนแย้ง
2: แล้วก็มีความจริงที่ปรากฏอยู่ตามตาที่ฟ้องไม่ได้แต่จะฟ้อง
3: ม
2: ันก็มีมีคนที่สำคัญตนผิดว่านี่เป็นสิทธิ์ของตนก็
3: ม
2: ีเยอะแยะเลย
3: แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรต่อแล้วค่ะพี่อัน
2: เพราะหมดเวลาแล้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะคะอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ส่งท้าย
3: คุณผู้ฟังถามว่าเลือกบัตรประกันสังคมวันไหนฝากแจ้งด้วยคงเคืองจะแจ้ง
2: ยังพอมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสรุปเรื่องนี้โบฝากหน่อยนะว่าเราจะเลือกบอร์ดประกันสังคมยังไงนะคะโอเคเราจะได้ไปเลือกนโยบายที่เราชอบแล
3: ้
2: วก็รักษาสิทธิ์ในแบบของเรากันนะครับส่วนใครอยากจะได้ปฏิทินก็จะได้ไปเลือกคุณพนัสไง
3: ค
2: ่ะอ่ะก็จริง
3: ๆค่ะ
2: เอาก็เขาหาเสียงแบบนี
3: ้ค
2: ่ะคุณก็ไปเลือกเขาสิ
3: ค่ะ
2: ส่วนใครที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus
3: ค่ะ
2: เอาไปแลกเป็นเงินสดผิดฐานช่อโกงจำคุก3ปีปรับ 60,000 นะฮะเก็บไว้ใช้เองห้ามเอาไปแลกเงินสดนะจ๊ะเด็ก
3: ๆฮะ
2: ครับผมหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์อันมาตี 5 อ้อมมา 7 โมงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
6: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หยดลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
6: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: เวลา8นาฬิกา

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
2: โดย
4: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เขาทอง
5: เป็นท็อปิกที่อยากจะเปิดไมค์แล้วคุยด้วย
6: หยุด ฉันเหนื่อยมาก
5: ใช่สิ
6: ฉันไม่ได้เริ่มทำงานฉันเริ่มทำงาน 8 โมง
5: ฉันเหนื่อยเธอเหนื่อยเมาเหรอ
6: ใช่ฉันเหนื่อยเหมือนฉันทำงานมาทั้ง5วันแล้วประมาณนั้นเลย
5: เมาออกรสชาติมากคุณผู้ฟังถึงขั้นต้องลุกออกมาจากเก้าอี้แล้วก็โน้มตัวเมา
6: เหนื่อยเหมือนกันเนาะ
5: ฉันเหนื่อยกับแกมากกว่า
6: เธอจะมาเหนื่อยอะไรเธอเพิ่งเข้ามาเธอยังไม่ได้พูดอะไรเลย
5: เอาฟังเนี่ยเหนื่อยมาก
6: อ๋อแค่ฟังก็เหนื่อยจริง
5: จริง
6: นะบางทีแค่ฟังก็เหนื่อยแล้ว
5: แต่ผมว่าสังคมในที่ทำงาน
6: อ
5: ะม
6: ัน
5: สน
6: ุ
5: กตรงนี้แหละ
6: มันฟอนเฟะมาก
5: สนุกใช่ไหมไม่ได้ฟอนเฟะตอนนี้หลายคนเข้ามาที่ทำงานแล้วไงหลังจากที่หยุดยาวไป 3, 4, 5, 6วันเนี่ย
6: พี่หยุดอะไรเข้ามาทำงานอะไรนี่คือหยุดต่อนะคะ
5: บ้าผมว่าเข้าแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้รถเยอะกว่าเมื่อวาน
6: ก็นิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากจนรู้สึกว่าอู้ตายแล้วแบบฉันไม่ทันแน่เลยหรืออะไรแบบนี
5: ้
6: นะคะแต่ว่าคนก็อาจจะหยุดมาเพราะว่าวันพุธเมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันหยุดใช่ไหมล่ะ
5: ถ้าหยุดดีวันที่2วันก็คือได้ยาว
6: สัปดาห์นั้นไง
5: แต่บางคนก็เข้ามาทำงานเนาะก็ไปมาหลายวันก็อาจจะได้เรื่องเมามอยไง
6: ทำงานทำยังไงนะคะพี
5: ่อันนั้นเรียกงงตัวเอง
6: หยุดไปยาวเหลือเกินงงมากเลยไม่รู้จะกลับมาไม่รู้เริ่มต้นยังไง
5: พูดถูกไหม
6: อะไร
5: ปากมันแบบขยับได้ไหม
6: คือบางทีความคิดเราไปแล้วปากมันไม่ไปตาม
5: ไม่ตาม
6: หรือบางทีปากมันไวกว่าความคิดเรายังไม่มา
5: เออ
6: นะคะ บางทีพูดผิดพูดถูกขออภัยคุณผู้ฟังนะคะ
5: ก็เป็นทุกวันแหละ
6: นั่นคือทำงานสดถ้าดูเป๊ะๆไม่ผิดเลยก็คือมันอาจจะไม่สด
5: เนี่ยบางคนก็ยังบอกเลยเห็นไหมพี่เป๊ะครับทำไมวันนี้รถมันติดมากเหลือเกินเนี่ยแล้วประโยคหลังน่ากลัวมาก
6: ประโยคหลังคือ
5: สงสัยต้องกลับบ้านแล้วครับ
6: เธอไม่ใช
5: ่มีเหตุผลจ้าม
6: ันเหตุผลแหละแต่ว่ามัน
5: เพราะเนี่ยเหตุผลเนี่ยฟังเหตุผลเขาก่
6: อ
5: นเพราะว่าถ้าไปต่อทำงานสายแน่นอนฮะ
6: อ๋อ
5: เขามีเหตุผล
6: มีเหตุผล
5: อากลับเหอะ
6: ก็ดีนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสายไง
5: เออ
6: เดี๋ยวประวัติไม่ดี
5: มีเหตุผลไม่หมดกลับเหอะได้กลับได
6: ้เธอไม่คานไม่เคินไม่อะไรเลยหรอ
5: เอาที่สบายใจ
6: เออนะคะส่วนเรื่องนี้คุณตำรวจไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
5: ทำไมอ่ะ
6: เอ้าเล่นพนันบอลกันไง
5: โอ้ยอยู่ช่วงบอลโลกอีก
6: แล้วใกล้แล้วไง11มิถุนายนนี้ก็เริ่มแล้วนะ
5: สรุปเราได้ดูไหม
6: ยังอย่าเพิ่งสรุปเลย
5: ไม่ได้สรุป
6: เพราะว่าดูแล้วยังสรุปไม่ได้เลย ก็พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะผบ.ตร.ก็สั่งเลยทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะดูจากข้อมูล1ตุลาปีที่แล้วจนถึง20พฤษภาคมปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วเนี่ยรวม 700,000 กว่า URL นะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มคนนะขณะเดียวกันในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาต่อเนื่องเดือนนี้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ปักหมุดนะคะปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดคือในจำนวนนี้ออกหมายจับและจับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าก็บอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันก็คือน้องๆเยาวชนเอาชีวิตเข้าไปเอาก้าวขาเข้าไปละยุ่งกับพนันออนไลน์ก็คือไม่ได้แล้วนะเธอ
5: พังนะ
6: ชีวิตพังนะ
5: เรื่องการพนันนะฮะโอ้โหนี่คือเรื่องใหญ่มากนะ
6: ก็คือหมดอะ
5: เราเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วเนาะ
6: มีบ้านหมดมีครอบครัวไปหมด
5: ก็อยากเข้าไปยุ่งข้องแวะเลยดีกว่าน
6: ะคะคือไม่ต้องรอจนถึงบอลโลกเลยนะแค่ช่วงต้นปีนี้นะคะเขาบอกว่าพบเยาวชนอายุ15ถึง25ปีเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์แล้วมากกว่าทัวร์เป็นหลักล้านนะหลายล้านคนนะแล้วนักพนันหน้าใหม่เยอะมาก
5: ไม่ควรเล่นไม่ควรยุ่งเลยนะ
6: คะแล้วก็นอกจากนี้ที่เขาฝากไว้ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ก็คือไปใช้โฆษณาแฝงผ่านแบบอินฟลูอะไรเงี้ยไลฟ์สดวิดีโอสั้น ึงดูดคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยให้เข้าไปเสี่ยงโชคหวังว่าจะรวยทางลัดนะคะทางที่มันคือหลุมพรางนะคะก็ทำให้เหยื่อเนี่ยสูญเสียเงินจำนวนมากนะคะ
5: พนันบอลอย่าไปเล่นเลยนะว่าเล่นแบบนี้ดีกว่าย
6: ังไงอ่ะ
5: เอาปะล่ะวันนี้ฝนตกปะล่ะ
6: เอาพนันนะฉันตำรวจนะ191อยู่ไหน
5: ผมแค่ถามคุณเฉยๆเองผมแค่ถามเองทำไมคุณตีโพยตีพายไปเร็วกว่าผมอ่ะ
6: มันต้องตีความอย่างนั้นเลยเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ปุ๊บคือพนันปั๊บ
5: เอาไปละเอาไปละวันนี
6: ้ใช้เลยเดี๋ยวมารอนะรอหน้าตึกเลยนะ
5: แต่กลัวแล้วไม่เอานะทุกทางเนาะไม่ต้องไปเล่นอะไรกันไปอย่างนี้

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: นี่ฮะคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้รถติดมากขึ้นเพราะโรงเรียนในเครือสาธิตเปิดวันแรกค่ะเห็นไหมมอร์นิ่งค่ะพี่เป้วันนี้ทำงานแล้วนะคะเพิ่งถึงที่ทำงานเลยค่ะรถติดตั้งแต่เลียบคลองรังสิตเลยค่ะนี่เพิ่งถึงหลักสี่ตะกี้นี่เลยค่ะเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นวันเริ่มต้นทำงานนะฮะหลังจากที่หยุดยาวกันไป 4-5 วันนะครับก็ค่อยๆไปค่อยๆไปอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้พี่เป้พอ

จะช่วยนะฮะในหลายๆพื้นที่ที่การจราจรติดขัดนะฮะอย่างข้อความนี้บอกว่าบางพลีน้อยเนี่ยรถติดมากนะครับพี่เป้อันฉี่มาเกือบชั่วโมงแล้วค่ะจะลาแล้วค่ะโดยโดยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึบไว้นะฮึบไว้นะเป็นกำลังใจให้คนที่ขึ้น BTS ก็ส่งมาบอกเหมือนกันนะบอกว่า BTS ก็อย่างแน่นเลยครับพี่เป้ครับวันนี้ค่ะก็ต้องสู้ๆเนาะในทุกๆเช้ากับการที่จะต้องแบบว่าพาตัวเองไปถึงที่ทำงานไปถึงจุดหมายให้ทันเวลานะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วย

อ่ะเช้านี้นะฮะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทพร้อมแจกนะฮะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังล่ะพี่เป้จะเล่นทีเผลอนิดนึงนะครับรถติดอยู่บนถนนยังไงดีไถมือถือดูหน่อยสิมีภาพนะฮะใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะครับวันนี้วันที่4ใช่ไหมคุณผู้ฟังวันที่4มิถุนายนนะครับเป็นวันอะไรรู้เปล่าวันกอดแมวสากลว้าววันกอดแมวสากลเอาไงดีล่ะพวกเราวันกอดแมวสากลจัดไปเลยดีกว่านะฮะใครที่แบบว่ามีภาพถ่ายกับน้องแมวใครที่เป็นทาสแมวมาสิมานะฮะส่งข้อความมาบอกพี่เป้กันว่าน้องแมวของคุณน่ะน่ารักแค่ไหนพันอะไรดูแลกันมากี่ปีแล้วนิสัยมันเป็นยังไงก็อ่ะระบายความในใจมาบอกกันแล้วกันนะฮะกับวันกอดแมวสองคนนะครับถ้ามีภาพถ่ายคู่กับน้องแมวของคุณนะฮะก็บอกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมให้หมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยนะครับวันกอดแมวสองคนเนี่ยนะครับจริงๆมันเริ่มต้นอยู่ที่ทางฝั่งอเมริกาครับคุณผู้ฟังแต่ทีนี้ด้วยความเหล่าทาสแมวทั่วโลกเนาะเขาก็ไปลงมติเห็นพ้องกันว่าจะไปแค่อเมริกาประเทศเดียวไม่ได้งั้นก็เอาเป็นแบบสากลไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยตกลงใจกันว่าอ่ะ4มิถุนายนนะฮะวันกอดแมวสากลจ้ามีคนส่งมาเลยภาพกอดน้องหมาไม่ได้หรือพี่เป้ก็เป็นวันกอดแมวสากลอ่ะเอาแมวก่อนสิแล้ววันที่4มิถุนายนเป็นวันเกิดหนูได้ไหมครับไม่ได้ครับวันเกิดก็ไม่ได้ค่ะ

แอบหมั่นไส้ข้อความนี้ได้ไหมคุณผู้ฟังหรือคุณฟังจะหมั่นไส้ไปเหมือนกับพี่เป้ก็ได้นะเขาส่งมาบอกว่าอย่างนี้น้องแมวผมไม่สามารถเปิดเผยภาพได้ครับพี่เป้ค่าเทอมแพงครับนะหมั่นไส้ไหมมันไส้เนาะเฮ้ยอ่ะนี่คือหนึ่งเพลงครับที่คุณได้ฟังบอกอยากจะฟังในเช้านี้งานล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะแล้วก็ไปดึงพันช์วรการมาร่วมแจมด้วยมะหุงค่ะ

0: ข้อความที่บอกว่าพี่เป้แมวตัวสีฟ้าไม่มีหูเนี่ยได้ไหมครับพี่ได้นะไม่ติด ก็ถือว่าเป็นแมวเหมือนกันโดยและเอมัน
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
2: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะฮะจากฟรีแฮนด์นะครับถ้าชอบก็ว่ากันมาคุณผู้ฟังก็จะได้เปิดให้ฟังบ่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับชาวกรีนเวฟนี่เป็นทาสน้องแมวเยอะเหมือนกันนะส่งมากันรุมๆๆๆๆเลยนะฮะโอ้ยแต่ละคนตั้งชื่อน้องแมวก็น่ารักน่าเอ็นดูชื่อเดบบี้ค่ะอย่างเงี้ยเป็นแมวตัวเมียน้องวิ่งเข้ามาในใต้ท้องรถลูกสาวก็เลยเก็บมาเลี้ยงเห็นมั้ยน่ารักจังน้องเต้าหู้อันนี้ก็เป็นน้องจอนเหมือนกันเพิ่งรับเลี้ยงไม่ถึงเดือนนะเออโอ้ยอันนี้ขออนุญาตอ่านหน่อยนะฮะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะประกาศน้องแมวหายได้มั้ยคะหายไปเกือบ2สัปดาห์แล้วค่ะเปอร์เซียสีขาวล้วนค่ะลูกสาวร้องไห้ทุกวันเลยนั่งทำงานก็ร้องไห้ผ่านไป10วันยังไม่กลับมาเลยนางพึ่งสายมูแล้วค่ะเลยต้องปล่อยให้นางไปก่อนไม่อยากทำลายความหวังของนางนางบอกเพื่อนให้รอวันที่10 11มิถุนายนนี้นะคะโอ้ก็เสียใจจริงๆเนาะนะครับบางทีมันเป็นแก้วตาดวงใจเนาะนะครับเป็นเหมือนคนในครอบครัวผมว่าใช่ไหมครับน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยงไว้เหมือนลูกเหมือนหลานอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็ขอให้น้องกลับมานะฮะในวันที่รอแล้วกันนะครับ10 11นี้นะครับเอาใจช่วยนะครับข้อความอื่นๆก็บอกว่าที่แมวที่มีเนี่ยอยู่ที่ทำงานสีเปลอะแต่น่ารักมากนิสัยดีขี้อ้อนเจอแมวขี้อ้อนนี่ถือว่าดีมากนะครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยไปเจอแมวมาหลายตัวละของเพื่อนนะของบ้านคนนั้นของบ้านคนนี้นะมันจะยิงมันจะไม่ค่อยเข้าใกล้ เรียกก็ไม่มาเข้าไปหามันก็เดินหนีอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยชอบเจอแมวแบบนี้นะฮะอ่ะวันนี้หนึ่งผู้โชคดีของเราที่จะได้ไปนะครับในวันกอดแมวสากลแบบนี้นะครับได้แก่สวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่เป้กดผิดได้เลยอึ๊บสวัสดีครับคุณชมพู
1: ่สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ตกใจชื่อคุณชมพู่หรือเปล่า
1: ชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชมพู ยินดีครับคุณชมพู่ผมพูดผิดขออภัยนะ
1: ไม่
0: เป็นไรเนาะแต่อย่างน้อยก็ได้แล้วครับกับสิทธิ์ตระหนัก 1,000 บาทชมพู
1: ่ขอบคุณค่ะ
0: คุณชมพู่เลี้ยงเป็นมากี่ปีแล้วฮะน้องแมวเนี่ย
1: 14ป
0: ี
1: แล้วค่ะ
0: โอ้ยเลี้ยงมานานมาก14ปีเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวฮะ
1: 2ค่ะ
0: 2ตัวเหรอพันอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะก็เริ่มมาจากเก็บจรได้จากตลาดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นโรคแมวงอกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง เป็นสกอตติชโฟค่ะ
0: อุ้ยสกอตติชโฟอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักใช่ไหมที่มีหัวกลมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยทำไมถึงชอบเลี้ยงน้องแมวครับทำไมถึงไปถูกอกถูกใจกับน้องแมวจรที่แบบโผล่มาเจอเรา
1: ก็จริงๆเหมือนไปเดินในตลาดเฉยๆเลยค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับมาคันนึงเหมือนจะไล่อะค่ะแล้วแม่ค้าก็เลยอุ้มแล้วก็ส่งมาให้
0: แล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นที่มาของ2ตัวที่เลี้ยงมาจนถึงวันนี้เลย
0: เป็นแมวจรทั้งคู่เลยเหรออ
1: ๋อไม่ค่ะตัวสีขาวอ่ะเป็นแมวจรแต่ว่า
0: เป็นแมวไทย
1: เป็นสกอตติชโฟลด์ใช่ตัวสกอตติชโฟลด์คือได้ไปซื้อเพิ่มมา
0: ก็รักแมวซะแล้วเนาะเป็นทาสแมวแล้วเนาะก็เลยต้องมาบอกเอ็นดูให้มันเป็นอยู่เพื่อนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเควันนี้วันกอดน้องแมวนะก็อย่าลืมกอดเขาแน่นๆนะทุกคู่เขาให้กอดไหม
1: โอ้
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: ชอบเลย
0: ถือว่าโชคดีนะบางคนนี่เฮ้ยกว่าจะได้กอดทีนี่นานนะโอเควันนี้ยินดีด้วยครับได้แล้วส
1: ิ
0: ท
1: ธิ์
0: เต็มเอานี่เขาไม่ยิงนะฮะกับสิทธิ์เต็มมา 1,000 บาทจัดให้นะครับ1เพลงที่เลือกไว้คือ
1: วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละค่ะ
0: ยินดีด้วยครับคุณชมพูครับยินดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความด้วยนะฮะขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจีหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับแล้วก็ฟิตกับทิปนี่คุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับ

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: น่าไปนะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับยิ่งพูดยิ่งอยากจะไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้วันที่4นะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นนะครับวันแรกด้วยนะครับสำหรับงานรักคุณเท่าฟ้านะครับคือนะฮะสำหรับทุกๆคนที่รักการเดินทางนะครับจะทำให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นสะดวกยิ่งขึ้นทุกขั้นตอนแน่นอนนะฮะสำหรับการบินไทยเขามอบสิทธิพิเศษครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะรับส่วนลดทันที400บาทนะครับสำหรับการเรียกรถไปสนามบินวุ้ยสะดวกเลยแหละผ่านทางแอปแอปพลิเคชันของ Grab นะครับไม่ว่าคุณจะออกจากบ้านก็ตามหรือจะออกจากที่ทำงานก็ได้เดินทางง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วันที่4เริ่มต้นแล้วนะฮะกับงานรักคุณเท่าฟ้านะครับไปเจอกันที่ไหนที่ศูนย์การค้า M Sphere นะครับก็จะมีข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่การบินไทยนั้นตั้งใจเตรียมมามอบให้กับคุณด้วยนะครับงานเขามีวันที่4 5 6 7 4วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังเริ่มวันนี้วันแรกนะครับไปลุ้นดูนะฮะเรื่องของบัตรโดยสารแล้วก็แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษเดี๋ยวต้องเจอกันตรงนี้หน่อยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของ Royal Ancient Pass ด้วยนะครับอาหารแล้วก็ของที่ระลึกมากมายนะครับพร้อมให้คุณได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานด้วยนะครับอย่าลืมนะงานรักคุณเท่าฟ้าวันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับวันที่4นะฮะ4 5 67 4วันนะครับในเดือนนี้นะครับที่ศูนย์การค้า M Sphere ไปเจอกันนะฮะกับการบินไทยครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์ Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: อบการชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5500

0: ไอ้ชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
5: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
4: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

อร์แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: หัวใจอยู่กับตัวไหม
2: อ้าวหัวใจก็ต้องอยู่กับตัว ก็มีบ้างที่หัวใจก็เผลอไผลไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ อุ้ยมีบ้างเหรอ
2: มันก็ต้องมีกันบ้าง
1: โดยเฉพาะข้ามกำแพงบนจีนเปล่า
2: ฮะ
1: เอาคุณไม่ติดซีรีส์จีนอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอ
2: ไม่ติด
1: หรอ
2: ยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้น
1: ตอนนี้คือดูตั้งแต่ดูล่าหยกจบอ่ะยังไม่มีซีรีส์จีนเรื่องไหนให้ดูไงก็เลย
2: เหนื่อยอะสิ
1: ไม่ใช
2: ่พอมันดูมาเยอะไง
1: เขาอยากจะข้ามต่อไง
2: ใช้เวลาไปเยอะเราหมดพลังไปเยอะไง
1: ผมเดินไปแล้วหนึ่งด่านของกำแพงเมืองจีนแล้วผมจะเดินไปด่านต่อไป
2: พักก่อน
1: กำลังจะหาเรื่องต่อไปโย
2: ไปพักผ่อนเยอะๆก่อน
1: คุณผู้ฟังมีเรื่องไหนส่งแบบส
2: ่
1: ง
2: มาบอกกันหน่อย
1: อยากจะปีนต่อคุณต้องปีนนะล่าหยกดีมาก
2: ก็เดี๋ยวสิมันมีอะไรตั้งแบบรอต่อคิวตั้งเยอะตั้งแยะ
1: มันจะเชยแล้วนะ
2: มันไม่เป็นไร เราไม่เน้นแบบว่าต้องตามให้ทันอะไรอย่างงี้
1: เดี๋ยวมันแบบเขาดูกันจะหมดแล้วว่าคุณแบบตามมาหลังเหรอ
2: บางคนอ่ะบางซีรีส์บางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบางทีแบบ
1: ข้ามไป3ปีถึงจะมาดูเงี้ยเหรอ
2: 5ปีไปแล้วเหอะ
1: ตายแล้ว
2: ยังไม่ได้ดูก็มี
1: รู้จักคำว่ากระแสมั้ย
2: ก็รู้จักแต่ไม่ค่อยตามเท่าไหร่ดูตามเป็นบางเรื่อง
1: เพราะว่าผมเห็นล่าสุดนะโอ้โหก็คือจังหลิงเฮ่ออ
2: ่
1: ะห้างแตกของจริงเลยนะ
2: เอา
1: บอกประตูกระจกแตกพังเงี้ยแล้วคนวิ่งกันจนต้องยกเลิกงานอ่ะ
2: เธอมันอะไรขนาดนั้นนะมันทำอะไรเข้าของแล้วนะ
1: ไม่ดีเน
2: า
1: ะ
2: มัน
1: แต่ว่ามันก็กระแสแบบกระแสคนรักคนคลั่งคนชอบแบบเยอะมากอ่ะ
2: คลั่งเรารู้อะไรเงี้ยเข้าใจหมดเลยนะแต่ว่าบางทีเราต้องแบบนิดนึงไหมอ่ะ
1: คุณฟังส่งมาแล้ว
2: บอกว่า
1: ดูจันเจ้าไหมครับพี่เป้สนุกนะจันเจ้านี่นานแล้วปะหรือมันมีเวอร์ชั่นใหม
2: ่ยุคพี่เป้อะยุคแรกๆเลยจันเจ้า
1: จันเจ้าเป้ก็ดูมานานแล้วนะหรือมันมีเวอร์ชันใหม่มา
2: เอาแนวเสียวเอออะไรเงี
1: ้
2: ย
1: เนี่ยเขาแนะนำอยู่แล้วเนี่ยจันเจ้าตะลุยยุทธภพครับ
2: อ่ะถ้าลองไปดูไปตามดู
1: ของใหม่หรอเวอร์ชันใหม่หรอ
2: เออนั่นละมั้ง
1: ใครแสดงขอดูก่อน
2: แหมไปถามชื่อใครแสดงพอเวลาแนะนำแต่ละเรื่องพอถามใครแล้วล่ะเธอฉันจำไม่ได้เลยแล้วเธอจะไปถามชื่อทำไม
1: จำจังหนีเฮ้อได้ไง
2: อ
1: ่
2: ะด
1: ู
2: ตั้ง40ตอนจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละ
1: เพราะว่าใกล้เคียงไงเป้หลิงเฮ้อกระจังหลิงเฮ้ออย่างเงี้ยมันก็เลยจำได้อย่าเฮ้อแบบนั้นอย่าเฮ้อแบบนั้น
2: ไม่รู้จะพูดยังไงอ่านข่าวดีกว่า
1: หยางหยางแสดงค่ะเป้หยางหลังจากนี้ไปให้เรียกเป้หยาง
2: เป้หยุดก่อนตอนนี้ ติดตามเรื่องนี้กันรัฐบาลโปแลนด์ค่ะเขาเตรียมแล้วนะตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เขาบอกว่าเขาจะห้ามเด็กวัยต่ำกว่า16ใช้มือถือในโรงเรียนแล้วนะเธออ
1: ่ะควรนะ
2: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศอ่ะเขาก็แบบหลังๆมานี้เอาจริงเอาจังกันมากจริง
1: ๆ
2: เออนะคะถึงขั้นออกเป็นกฎหมายออกเป็นอะไรแบบนี้ออกมานะคะเขาบอกว่าเตรียมที่จะออกมาตรการตรวจสอบเรื่องของอายุที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยนะสำหรับการเข้าถึงพวกเนื้อหาที่เกี่ยวกับลามกอนาจารทางออนไลน์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายให้ทางรัฐสภาพิจารณานะคะว่าจะห้ามเด็กอายุระหว่าง 7-15 ปีใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงในช่วงพักระหว่างคาบเรียนด้วยนะแล้วก็จะให้อำนาจทางกฎหมายแก่โรงเรียนนะคะในการจัดจุดที่เป็นแบบจุดรับฝากโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ต้องมีขณะเดียวกันนะคะมันจะมีร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งเสนอโดยกระทรวงดิจิทัลของโปแลนด์เขาบอกว่าจะกำหนดภาระหน้าที่ใหม่สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่แบบเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพวกแบบลามกอนาจารอะไรเงี้ยเพื่อจำกัดการเข้าถึงของเด็กโดยระบบยืนยันอายุผู้ใช้งานจะไม่สามารถอาศัยแค่การกรอกอายุด้วยตัวเองข้อมูลชีวมิติหรือว่าข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้นะแต่ว่าคุณต้องออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะในอีกมุมนึงเป็นมุมของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เขาก็แย้งแหละเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเน้นไปที่เรื่องของวิธีการใช้งานอุปกรณ
1: ์
2: มากกว่าที่จะไปสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะว่าปัจจุบันน่ะมันก็มีระบบที่ควบคุมอยู่โดยพ่อแม่ผู้ปกครองและการจำกัดสิทธิ์เฉพาะจุดอื่นๆให้เลือกใช้อยู
1: ่ยากยากยังหลัง
2: เ
1: นี่ย
2: ซึ่งเขาก็มองให้เห็นในมุมที่มันเป็นประโยชน์ของสมาร์ทโฟนในเรื่องของการเรียนรู
1: ้
2: การสื่อสารแล้วก็ความปลอดภัย
1: ก็มองสองมุมเลยนะ
2: มองสองมุม
1: ว่าอันไหนก็ต้องชั่งเวทเอาแล้วกันว่าฝั่งไหนมันคุ้มกว่ามันใช่กว่า
2: คือมันอยู่ที่เรื่องของการใช้งานระยะเวลาในการใช้งานช่วงเวลาในการใช้งานว่ามัน
1: แต่สุดท้ายเด็กอ่ะเด็กก็คือเด็กมันก็ต้องแบบว่าเผลอไผลไปนู่นนี่นั่นอยู่ดี
2: อ่ะอย่าว่าแต่เด็กเลยเอาบางทีผู้ใหญ่
1: เราย ัง
2: ควบคุมตัวเองยากเหมือนกันนะ
1: แกนั่นแหละไม่ต้องพูดถึงใคร
2: เออก็จริง บางทีฉันก็เผลอกระดูกคอฉันก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะ
1: ตอนเนี้ยเดินมานะหลังค่อมกันหมดแล้วทุกคน
2: คอก็แก๊กอยู่ตลอดเวลาอะไร ปิดท้ายกันนะคะช่วงนี้เตรียมตัวนะวันนี้วันแรกเธอ
1: ไปแล้วเนี่ยไปแล้วใจไปแล้วเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเอ็มสเปียร์ป่ะ
2: เห็นห้างยังไม่เปิดรอแป๊บนึงนี่ก
1: าโมไปแล้วเนี่ย
2: กลับมาอีกครั้งคุณผู้ฟังกับงานใหญ่แห่งปีจากการบินไทยค่ะรักคุณเท่าฟ้า2569นะคะร่วมฉลองครบรอบ66ปีกับความพิเศษ
1: 66แล้ว
2: โอ้จัดเต็มกว่าทุกปีนะคะพบกับโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษค่ะเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มแล้วก็สิทธิพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus นะคะรวมถึงข้อเสนอแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษจาก9แบงค์พาร์ทเนอร์ชั้นนำนะคะอิ่มอร่อยด้วยนะกับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุด Exclusive จากการบินไทยนะคะพร้อมกับไปร่วมสนุกกันนะคุณผู้ฟังกับกิจกรรมค่ะแล้วก็ไปลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยตลอดทั้งงานและห้ามพลาดนะไฮไลท์สุดพิเศษของเขาการเปิดตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการบินไทย
1: มีชื่อยังมีชื่อยัง
2: เดี๋ยวลองไปดูสิ
1: เออมีชื่อไหม
2: ใช่ไหมคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยที่เขาจะมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เติมสีสันให้ทุกการเดินทางไปพบกันได้ภายในงานเท่านั้นรักคุณเท่าฟ้า2569นะคะวันที่4ถึง7มิถุนายนนี้ที่สเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียร์นะคะ
1: ครับ
2: การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
1: ฟิวเสียงบินเสียงบิน
2: ฉันจะบิน
1: ก็จะบินไปไหน
2: ฉันจะบิน
1: อัมสเตอร์ดัมบ้าล่ะ
2: เธอพูดแล้วว่าฉันก็อยากไป
1: น่าไปมากนะ
2: เธอจองตั๋วให้ฉันหน่อยสิมีอึกอักปิดไม
1: ค์
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพDJ playlist 55 minutes DJ เป้
1: ขอบคุณมากนะครับส่งรายชื่อซีรีส์จีนมาเต็มเลยครับพี่เป้ตายละจะไปดูเรื่องไหนดีล่ะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะบอกให้ไปดูจันเจ้านะแต่จันเจ้านี่ Netflix มีเปล่าถ้าไม่มีใน Netflix

นะฮะอ่ะในมุมวิทยาศาสตร์ก็จะมีความอธิบายออกมานะครับบอกว่าเวลาที่เราคิดลบเนี่ยความวิตกกังวลความเครียดมันสะสมร่างกายจะหลั่งสารนะฮะก่อนก่อการอักเสบออกมาทำลายเซลล์สมองแล้วก็หลอดเลือดโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการคิดบวกนะฮะพลังบวกมันจะช่วยกดสารอักเสบเหล่านี้ลงนะฮะทำให้สมองส่วนความจำทำงานได้เต็มที่แถมคนที่คิดบวกก็มีแนวโน้มที่จะนอนหลับได้ดีดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีแน่นะฮะสำรวจตัวเองหน่อยนะฮะคิดบวกหรือคิดลบนะฮะถ้าคิดบวกก็โอกาสสมองเสื่อมลดลงถึง 15% นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมเพลงชั่วโมงนี้ช่วยกันเลือกนะฮะเพลงคิดบวกหน่อยฟังแล้วมันคิดบวกเราจะได้เสริมมันเข้าไปเนาะเสริมเข้าไป คิดบวกด้วยฟังเพลงคิดบวกด้วยนะฮะภาวะของสมองเสื่อมจะได้ลดลงได้มากขึ้นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอาจจะดีนะฮะเนื้อหาเพลงก็คิดบวกอยู่นะคุณฟังช่วยพี่เป้เลือกหน่อยแล้ว

ชื่อเพลงว่าอาจจะดีนะฮะฟังแล้วได้พลังบวกไหมเพลงนี้ดีเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับส่งรายชื่อมากันเรื่อยๆนะครับข้อความนี้บอกว่าขอส่งเพลงแค่มีเข้าประกวดนะครับนะฮะคิดบวกมากกับเพลงนี้เหมือนกันชื่อเพลงว่าแค่มีพลพลครับ

มาถึงเพลงต่อไปนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงนี้ก็น่ารักดีนะฮะฟังแล้วผมว่าก็ได้พลังบวกไม่ใช่ไปบวกกับชาวบ้านเขานะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังส่งมาเนี่ยพร้อมบวกกับพี่ไปพร้อมบวกไม่ใช่สิเราเป็นเรื่องของการคิดบวกนะฮะเขาบอกว่าจะรักให้ดีที่สุดนี่ฟังแล้วก็ได้พลังบวกเหมือนกันนะเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจเนาะทำให้ดีที่สุดเรื่องความรักก็เช่นกัน

ป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมานะครับผมว่าฟังเพลงนี้ทีไรมันสดใสสว่างอากาศดีๆนะฮะของเนื้อสวิสซาวนะฮะเพลงต่อไปนี่ก็ถือว่าพลังบวกอย่างเต็มๆเลยนะอย่าคิดมากอย่าคิดมากบางอย่างผ่านได้ผ่านแต่อยู่ที่เราทำได้ไหมถ้าทำได้แล้วจะดีมากเลยนะฮะกับเรื่องนี้อย่าคิดมากเนาะ

ข้อความที่ส่งมาบอกว่าฟังพี่เป้ทุกวันนะคะก็จะได้รับพลังงานบวกมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพลงเพราะทุกวันทำให้วันทำงานเป็นวันที่ดีที่สุดทุกๆวันเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความพลังบวกเหมือนกันนะทำให้พี่เป้รู้สึกดีมากเห็นไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องของพลังบวกจริงๆให้ซึ่งกันและกันมันก็ได้เติมเต็มเนาะนะครับข้อความนี้ขอเพลงนี้ฮะเพลงนี้ก็พลังบวกเหมือนกันนะเขาบอกว่ากำลังขับรถไปหาหมอที่จุฬาด้วยหมอนัดส่งรายชื่อเพลงนี้มาเอ้าขอมือเธอหน่อยก็ถือว่าเป็นพลังบวกฮะถ้าได้จับมือใครสักคนหนึ่งให้พลังใจซึ่งกันและกันโอ้ดี

คลิปบวกเต็มๆเลยนะเพลงนี้เนาะนะครับข้อความต่อไปครับบอกว่ามีเพลงของพี่ตู่แล้วต้องตามด้วยเพลงของพี่เบิร์ดด้วยนะพี่เป้แล้วเพลงนี้ก็คิดบวกสุดๆเลยอึ๊บสบายสบายครับพี่เบิร์ดเออจริงคิดบวกสุดๆนะเพลงนี้เนาะทำอะไรก็แล้วแต่ฮะสบายสบายเข้าไว้ครับ

0: ีคนบอกว่าธีมเพลงวันนี้มาเหมาะวันมากเลยพี่เป้คะเพราะวันนี้คิดลบสุดๆเลยค่ะหวังว่าคงจะช่วยได้บ้างนะฮะสบายสบายคิดบวกเป็นผลดีกับตัวเรานะฮะคุณผู้ฟังจริงๆและที่สำคัญก็เป็นผลดีกับคนรอบข้างไปด้วย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟัง

0: ู้จักเพลงนี้กันดีอยู่แล้วนะครับแก้มวิทยานีนะครับหัวใจปลอดภัยดีก็เป็นอีกหนึ่งเพลงคิดบวกมากๆเหมือนกัน
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงใหม่ครับคุณผู้ฟังนะครับบางคนอาจจะเคยฟังบ้างบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะครับหรือบางทีก็อาจจะผ่านๆหูมาบ้างนะครับลองฟังเนื้อหาดีๆดูครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ให้แง่คิดดีๆกับเราเหมือนกันนะครับเล็กและชูเมฆครับชื่อเพลงว่าอบอวน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ขอช่วยมาที่เพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงนะครับในช่วงของ Debut Track นะครับอยากให้คุณได้ลองฟังดูเป็นเพลงของส้มมาลีนะครับเดี๋ยวส้มมาลีจะมาคุยกับเราตอน 11:30 นะครับกับเพลงนี้ด้วยหนังทุนต่ำครับ

โดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

9โมง55แล้วครับคุณผู้ฟังนะครับชั่วโมงนี้น่าจะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงเนาะนะฮะในธีมเพลงแบบคิดบวกนะฮะมีคุณผู้ฟังท่านนึงบอกว่าธีมเพลงวันนี้เพลงคิดบวกกับดีเจพลังบวกและผู้ฟังที่พร้อมบวกเบากับเป้หน่อยใจดีกับเป้หน่อยอย่าบวกกับเป้เยอะปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วคิดบวกแน่นอนสุขใจทุกอย่างอยู่ที่ใจเราครับ

0: SJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเม

เบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปาจีอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านฉัยอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน์ Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
1: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green
2: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ใช้ยัง
4: ใช้อะไรอ่ะ
3: ใช้ปุ่มหรือยัง
4: จะไม่เคยใช้ ไม่ได้วานเฉยๆ
3: ไม่ได้นะเพราะว่าความหมายของผมคือใช้ไทยช่วยไทยพลัสหรือยัง
4: เดี๋ยวเสาร์นี้น่าจะต้องได้ใช้ละ
3: เหรอจะเริ่มต้นใช้แล้วหรอ
4: ใช่ใช่ยังไม่มีเวลาไปใช้เลยอ่ะ
3: เขาเงินเยอะอย่างนี้แหละ
4: ไม่เยอะเลย ให้ใช้เท่าที่ให้ใช้
3: ใครที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จัดไปนะฮะคุณปังหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็หลากหลายด้วยที่บอกว่ามีโครงการที่เข้าไปร่วมแจมอยู่
4: ใช่นะคะ นะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะที่บางทีก็บางร้านก็อาจจะ
3: no,
4: ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
3: ติดต่อไม่ได้
4: ไม่ใช่ติดต่อไม่ได้คือราคามันแบบฉวยโอกาสราคาพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ย
3: คุณเจอหรอ
4: เออ
3: แจ้งสิ
4: ก็เขาก็แจ้งกันอยู
3: ่ผมเราเป็นพวกขี้ฟ้องแล้ว
4: ไม่อย่าเรียกว่าฟ้องฟ้องมันจะเป็นอีกแบบนึงแจ้งมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ในบางสถานการณ์มันอาจจะดูเป็นเส้นบางๆนะคะ13-16 มิถุนายนนี้นี่คือยังไงอ่ะคือมันจะเป็นช่วงที่แบบคือตอนนี้เราอาจจะแบบเนี่ยฟ้าครึ้มมาละมืดแล้วแถวโศกเนี่ยตกไหมอ่ะเมื่อเช้าก็ดูแบบว่าฝนลงแบบปรอยๆบางๆ
3: ก็คุณฟังส่งมาพี่แป้สรุปมันเป็นหน้าอะไรวันนี้อ่ะ
4: เมื่อเช้าเห็นรุ้งกินน้ำด้วย
3: เห็นปะ
4: โ
3: ม่
4: น้ำก็มาแบบปั๊บเดียว
3: ถือว่าโชคดี
4: หรอ
3: ถือว่าโชคดี
4: จริงป่ะ
3: คนรู้กินน้ำในกรุงเทพหาดูยากมาก
4: ก็ไม่ยากนะ
3: จริงเหรอ
4: ก็เห็นบ่อยอยู่นะเวลาที่แบบว่ามันจะมีช่วงแบบฝนตกแล้วมันเป็นแบบแดดออกด้วย
3: ก็มันไม่ได้เห็นบ่อยๆนานๆที
4: อาจจะเป็นช่วงที่เธอไปมุดอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
3: ฉันก็นานๆจะเห็นอย่างเมื่อเช้าทุกคนก็เห็นกันทำไมฉันไม่เห็นจะเห็นเลยเว้ย
4: เมื่อเช้าประมาณสักเกือบจะ7โมงนิดอ่ะ
3: ด้วยเหลี่ยมมุมแหละเมฆบางทีมันก็บังไม่เห็นไง
4: แต่ว่ามันมาแบบไม่ได้อยู่นานอ่ะแป๊บนึงอ่ะนะคะแต่ก็มองไปอุ๊ยตายแล้วใหญ่โตหมดระทึก
3: ใหญ่เลยเหรอ
4: ก็ดูมีความแบบก็ดูใหญ
3: ่
4: นะ
3: เออหรออุ๊ยตายแล้ว
4: แล้วก็เห็นชัดๆอยู่เหมือนกันเพราะปกติบางทีเราเห็นช่วงจางๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่แน่ก็คือเราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะทั้งฝนถล่มด้วยช่วงนี้เราอาจจะดูว่าเอ๊ะฝนเยอะนะฝนมาแทบจะทุกวันแต่เดี๋ยวมันจะมีสักกลางเดือนฝนจะทิ้งช่วง
3: ครับ
4: 13-16มิถุนายนนี้นะคะ
3: ทิ้งช่วงเหรอ
4: สมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงเขาเรียกฝนลดลงช่วงกลางเดือนหลายคนเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะคะคือส่งผลให้คือท้องฟ้าเปิดอะแดดมากขึ้น
3: อะร้อนแล้วหน้าร้อนมาละ
4: ทุกวันทุกวันนี้แดดก็แรงมากขึ้น
3: มาละหน้าร้อน
4: แล้วก็ปริมาณฝนมาลดลงจากช่วงต้นเดือนนะคะว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนตัวขึ้นไปพัดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนทำให้ระบบฝนที่ปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลงนะคะก็จะทำให้ทุกภูมิภาคของประเทศฝนน้อยลงแต่ว่าชั่วคราวนะคะจะเป็นภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางบางส่วนนะคะแต่ว่าก็ตามภาวะฝนลดลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นภาวะปกติของสภาพอากาศในบ้านเราซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นฤดูฝนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยตรงตามที่หลายคนกังวล นะคะทำไม
3: ผมอ่านข้อความคุณผู้ฟัง
4: ข้อความคุณผู้ฟังส่งมาว่ายังไง
3: พี่เป้คะ
4: อะไร
3: ถ้าเห็นรุ้งกินน้ำอย่าเอามือไปชี้นะคะ
4: เพราะถ้าคุณเอามือไปชี้ปั๊บเนี่ย
3: แล้วเขาก็ส่งมาต่อว่าถ้าเกิดบังเอิญเผลอเอานิ้วชี้แล้วเนี่ยให้เอานิ้วจิ้มก้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วขาด
4: ใครเป็นคนต้นคิดก่อนอยาก
3: รู้แป๊บนึงนะ1 2 3นี่แน่
4: ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเออเอานิ้วไปชี้ตอนแบบว่ารุ้งชี้รุ้งกินน้ำเราต้องเอานิ้วไปจิ้มแบบเนี่ย
3: ผมว่าสมัยก่อนที่เราเขาพูดกันเราเขาห้ามกันมันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่าง
4: เออใช่ไหมล่ะ
3: ที่ที่เป็นเขาเรียกกุศโลบาย
4: กุศโลบาย
3: อะไรบางอย่างนะ
4: เ
3: ดี๋ยวขอไปเซิร์ชหาดูก่อนว่าทำไม
4: ลองเซิร์ชดูหน่อยคุณผู้ฟังหรือถ้าใครมีข้อมูลตรงเนี้ยช่วยส่งมาบอกหน่อยว่าเออทำไมเราไปชี้ลุงกินน้ำแล้วเอามือไปจิ้มเอานิ้วไปจิ้มแล้วแบบนิ้วจะกุดหรืออะไรเง
3: ี้
4: ย
3: นั่นแหละสิอีกข้อความหนึ่งได้ไหมลุงกินน้ำดูไม่ยากนะครับพี่เป
4: ้
3: เปิดอัลบั้มลุงกินน้ำของพี่ป้อมพี่โตสิเห็นลุงที่ปกชื่ออัลบั้มก็มีพี่เป้ไม่เปิดดูสิอ่ะผมควรมีแซ่พกไว้ในรายการไหม
4: คือมีแซ่ได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องฟาด
3: ไม่นี่แหละ
4: ไม่ต้องฟาดได้ป่ะเธอเปิดได้ป่ะอยากฟังเหมือนกันต่อนิดนึงได้มั้ยคือช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาบอกว่ามันเป็นจังหวะสำคัญนะถ้าเป็นฝนทิ้งช่วงสำคัญสำหรับภาคเกษตรดูป่ะ
3: จริง
4: อ้าวคุณต้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอแบบใกล้ๆจะเกิดเราค่อยมาบริหารมันไม่ทันนะมันต้องเริ่มแล้วเริ่มเลยเพราะว่าหมอแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำฝนจากช่วงต้นเดือนเนี้ยที่มันยังมีฝนตกต่อเนื่องเพื่อว่าสำรองเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนลดลงนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากๆก็อันนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำชั่วคราว
3: ครับ
4: แล้วก็ยิ่งที่เขาบอกให้เตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ที่ดีสำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นแหละนะคะ
3: ต้องเตรียมตัวจริงๆล่ะ
4: ตกลงจะได้ฟังปะ
3: ฟังผมไม่อยากเปิด แต่ปุ้มไม่ยอมมาใส่ในเครื่องโทษปุ้มไปก่อน
4: จริงถ้าเรามัวแต่โทษตัวเองอ่ะแล้วเมื่อไหร่คนอื่น
3: มันก็จะไม่ดีเราต้องคิดบวกเข้าไว
4: ้ต้องโทษคนอื่นไว้สิโทษตัวเองเราก็ผิด
3: เป็นอีกหนึ่งในการคิดบวกนะครับคุณผู้ฟัง
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ฟ้องคุณผู้ฟังดีกว่าปุ้มทำหูทวนลมอ่ะคุณผู้ฟังบอกหาลุงกินน้ำมาเปิดน้อยๆเนี่ยนางก็ไม่สนใจคุณผู้ฟังงั้นชั่วโมงนี้นะพี่เป้จะเปิดเพลงที่แบบว่าไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังแต่เป็นเพลงใหม่ๆนะเป็นเพลงใหม่ๆนั่นเลยนะคุณผู้ฟังลองเปิดใจฟังเพลงใหม่ๆเหล่านี้ดูนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทนอีกนิดgood mood นะฮะ good mood

มีคนบอกว่าอยากให้ไปดู MV เพลงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าดู MV นี้แล้วน้ำตาซึมเลยครับพี่เป้นะครับย้ำชื่อเพลงทีนะครับทนอีกนิดของ Good Mood นะครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่อีกเพลงนึงนะนะฮะเพลงนี้จาก Black Heart นะครับ Black ของเขานี่ใช้ตัว V นะ BLVCK Black Heart นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะมีแล้วก็มีวงเล็บอีกมีใจให้กัน

็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะฮะอีกสไตล์หนึ่งเพลงหนึ่งที่ผมกำลังจะเปิดต่อไปนี้นะครับก็เป็นเพลงของลานดอกไม้นี่ฮะชื่อว่าลานดอกไม้จริงๆคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ชื่อว่าเดิมๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวันของหลายๆคนนี่แหละนะครับนะฮะที่เขาใส่ลงมาในเพลงนี้นะครับลองฟังดูนะ

0: หวังว่าจะเป็น3เพลงที่แนะนำให้ฟังแล้วอาจจะชื่นชอบขึ้นมานะฮะแล้วก็ถามถึงในโอกาสต่อๆไปได้นะครับคุณผู้ฟัง
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วาเชคเพรสบาลสุนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: เย่เราจะได้เจอกันแล้วนะฮะสำหรับ Cover Night Live นะครับปักหมุดไว้ฮะคุณผู้ฟัง1 สิงหาคมนะครับที่โรงละครอัศรคิงพาวเวอร์นะครับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่าน

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าหนึ่งเพลงที่เอามาให้ทายวันนี้นะครับไม่ยากครับนะฮะแต่เพลงนี้เราไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ที่ว่านึกกันออกหรือเปล่านะครับตั้งใจฟังนะครับเพลงนี้คือเพลงอะไรขึ้นมาประมาณนี้เฮ้ยคุ้นไหมอ้าวลองดูฮะลองส่งคำตอบดู
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการะได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการะ
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
9: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
10: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
9: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
11: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
9: เด็กทานได้ใช่ไหม
11: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
7: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
8: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
6: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
9: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
11: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
12: ์ Green Morning Show
10: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
13: Smiley Request
14: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
15: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
16: ไม่อะคุณผู้ฟังไม่แลนสไลด์นะวันนี้มีคนตอบว่าน่าจะเป็นเพลงก่อนของ Modern Dog เนี่ยรักแท้นู้นิวก็โผล่มาอุ๊ยขอเป็นตัวเลือกของกัลลาก็มีเห็นไหมก่อนนี้ก็โอ้โหเพียบเลยทุกสิ่งนี้มาเพียบมาเต็มนะฮะยังรอคอยเธอเสมอสั้นมากพี่เป้มันนึกไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากซ่อนเธอไว้ในเพลงก็มีนะหลายคนก็บอกมันง่ายมากเลยนะวันนี้นะแลนสไลด์แน่นอนเลยไม่นะฮะคาใจยังโผล่มาเลยคาใจไม่ได้เริ่มแบบนี้เนาะฟังเฉลยเลยละกันนะครับเมื่อกี้ปล่อยไปคือเนี่ยแค่นี้ใช่ไหมฟังเต็มๆครับ

0: ็นดูว่าความดีมากคนเปิดยังไม่ท้อคนท้ายจะถอยได้อย่างไรเนอะผิดก็ไม่เป็นไรนะฮะสู้กันต่อสู้กันต่อนะครับแต่วันนี้คุณตอบถูกเยอะอยู่นะครับปรบมือปรบมือก็ถือว่าเก่งเป็นคนเก่งอีกหนึ่งคนนะฮะโอ้ยไม่ใช่อีกหนึ่งคนสิอีกหลายคนนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ตอบถูกก็เยอะนะก็ใช้วิธีแรนดอมนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกแล้วเลือกเพลงเอาไว้นะฮะงั้นเราปิดท้ายด้วยวันนี้กับเพลงนี้นะครับของวงเคลียร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าสิ่งของนะครับพรุ่งนี้เจอกัน8โมงครับเดี๋ยวน่าจะเป็นพี่อ้อยใช่ปะเดี๋ยวพี่อ้อยมาดูแลต่อนะครับคุณผู้ฟังสุดพี่เป้ชวับก่อนนะครับสวัสดีครับผม

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
2: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้สี่ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่กรีนเวฟ 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจบางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภ
2: ัยมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนเนเจอร์โค้ทแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ท

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
6: ฮะอินอะไรนะ
5: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: โหนึกว่าพี่อ้อยมารับแล้วบ่ายสามโมง
6: เดี๋ยวใจเย็นค่ะ ก็งงไปหมดเหมือนกัน อ
5: ัน
6: นี้เป็นการตามมากระทันหันขอพี่อ้อยมาเมื่อคืนใช่ใช่เห็นว่าตอนนี้คือแคนลา
5: ใช่ค่ะ
6: พียูแทน
5: ใช่ค่ะ
6: และพียูก็ลา
5: ถูกต้องค่ะ
6: เป็นพี่อ้อยแทน
5: ก็จริงค่ะ
6: และเดี๋ยวตอนบ่ายเป็นแบม
5: ถูกค่ะ
6: โอเคตามนี้งั้นตกลงตามนี้นะคะ
5: ตามนี้นะทุกคน
6: ไม่เพราะจริงๆแล้ววันนี้พี่อ้อยลา
5: อ๋อ
6: เป็นน้องปออ
5: ่ะเป็นปอ
6: ค่ะ
5: ค่ะ
6: แต่ก็ถูกตามมาแทนก่อน
5: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วบ่ายสามวันนี้ก็จะต้องเป็นปอด้วย
6: ใช่ค่ะวันนี้บ่ายสามเป็นปอนะคะพี่อ้อยอยู่แค่2ชั่วโมงตรงนี้นะ
5: อืมนะคะติดตามกันเนาะในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะเขาพูดถึงอีโบลาสายพันธุ์ที่กำลังระบาดล่าสุดนี้นะคะบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลวัคซีนต้องเร่งต้องรีบเหมือนกันนะคะเพราะมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้โมเดอร์นามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดแล้วก็องค์การที่เริ่มวัคซีนเอชนานาชาตินะคะกำลังเร่งวิจัยวัคซีน3ชนิดอยู่นะคะเพื่อรับมือกับสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้คือมันมีวัคซีนสำหรับอีโบลานะแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
6: ค่ะ
5: เป็นสายพันธุ์ไซซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยสุดแต่ว่าการระบาดครั้งนี้เกิดจากสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนะคะซึ่งเคยถูกตรวจพบแค่2ครั้งในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการองค์การที่เริ่มวัคซีนเอชนานาชาติเขาบอกว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มรุนแรงจนกลายเป็นการระบาดครั้งเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นทางองค์การก็กำลังพัฒนาวัคซีนนะคะโดยดัดแปลงจากวัคซีนอีโบลาสายพันธุ์ซาอีนี่แหละเขาบอกว่าผลการทดลองในลิงเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพป้องกันใกล้เคียง 100% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดำเนินการตามขั้นตอนปกติเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ7ถึง9เดือนก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกในมนุษย์นะคะส่วนโมเดอร์นาก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะเอาเทคโนโลยี mRNA นะคะเป็นชื่อที่เราคุ้นกันดี
6: ค่ะ
5: นะคะซึ่งเคยทำสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิดเอามาปรับใช้กับอีโบลาสายพันธุ์ล่าสุดนี
6: ้ะ
5: นะคะส่วนออสฟอร์ดนะคะก็บอกว่าอยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนอีโบลารุ่นใหม่เหมือนกันคาดว่าจะพร้อมเข้าสู่การทดลองทางคลินิกภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า
6: เนาะแต่ก็ต้องยอมรับนะนี่คือวัคซีนฉุกเฉินนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: เพราะนั้นวัคซีนฉุกเฉินเวลาที่ฉีดเข้าไปมันอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆ
5: นะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าผลข้างเคียงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็จะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่
6: แต่มันต้องย้อนกลับไปเหมือนโควิดนะเนา
5: ะ
6: ตอนนั้นเนี่ยคือเป็นไวรัสตัวที่เราก็ไม่รู้จักเพราะนั้นเวลาที่มันมีโควิดแล้วมันมีวัคซีนอ่ะ
5: มันก็คือวัคซีนฉุกเฉิน
6: ตอนนั้นถ้าเราไม่ฉีดมันก็จะกระจายไปมากกว่านี
5: ้
6: แต่พอฉีดเสร็จปั๊บทุกคนก็ต้องมาดูแลตัวเองเรื่องของผลนั่นผลนี่ที่มันเกิดขึ้น
5: ใช่ค่ะ
6: อีโบลากำลังนี่แหละค่ะกำลังทำวัคซีนกันอยู่นะคะทุกคน
5: ค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
1: ขอบคุณข้อความในการทักทายกันนะคะน้องสวงบอกว่าพี่อ้อยพูดเป็นแทนทุกอย่างในคลื่น Green Wave ประมาณนั้นเป็นทุกอย่างได้หมดเรียกใช้ได้เสมอ

นะน้องๆส่งข่าวถ้าทาง PU ไม่สบายค่ะพี่อ้อยเอ้าเหรอหายไวๆน้องไม่เป็นไรค่ะแถวนี้นะคะดูแลแทนกันได้เสมอและยืนยันว่าทุกเพลงต้องเพราะถูกใจเหมือนเดิมชั่วโมงนี้แทบคิดไม่ทันเป็นเพลย์ลิสต์เลยใช่มั้ยเอาเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงก็แล้วกันค่ะเยอะมากเพลงไหนที่เกี่ยวกับเพลงเลือกเมื่อกี้พี่อ้อยเริ่มไปแล้วนะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นทรีแมนดาวกับเพลงรักค่ะ

0: เพลย์ลิสต์เรียบง่ายใกล้ตัวแล้วก็เพลงเยอะมากเลยนะคะที่ช่วยกันเลือกมาแค่อยากให้ช่วยกันหาเพลงที่เกี่ยวกับเพลงนะคะซ่อนเถอะไว้ในเพลงแข่งงานจาก Only Monday นะคะอีกหลายเพลงเลยอันนี้ถามว่าเพลงรักเพลงแรกจำชื่อศิลปินไม่ได้ค่ะพี่อ้อยอ๋อแหนมแหนมรณเดชนะคะรอแป๊บนะเดี๋ยวเอามาเปิดให้มีการละกันของฟลัวด้วยเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้ใช่ไหมคะดีใจจังเลยพี่อ้อยวันที่18จะได้เจอพี่อ้อยที่บริษัทมีมาบรรยายด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่มหัศจรรย์ดีค่ะมีบรรยายทุกวันเพราะฉะนั้นรอเจอกันได้เลย
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โมงนี้มีเพลย์ลิสต์ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะส้มมารีเอาเพลงใหม่มาฝากกันพระเอก MV ในมาริโอเลยนะแล้วไม่รู้สิเพลงนี้พี่อ้อยเห็นตั้งแต่ชื่อแล้วอะเขาใช้ชื่อว่าหนังทุนต่ำน่าดูเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าหนังทุนต่ำมันจะเล่าเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวส้มมารีจะมาแนะนำเพลงนี้ด้วยตัวเองที่ Greenwave Chilling
1: Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ต่างคนต่างตกใจค่ะเพราะว่าน้องส้มก็บอกว่าหนูไม่ได้เตรียมใจมาว่าพี่อ้อยจะสัมภาษณ์เลยพี่อ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมาแทนแล้วเขาบอกว่าส้มมาลีมาแนะนำเพลงใหม
2: ่
1: ค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วส้ม
2: ใช่แต่เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วไง
1: ใช่ใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะพี่อ้อยรู้สึกว่าไม่ค่อยหายไปเท่าไหร่หรอกเพราะว่าที่ Green Wave เพลงหนูเล่นทุกวันอะ
2: ดีใจมากค่ะ
1: มีคนขอเพลงหนูทุกวันจริงๆเลยนะคะ
2: ดีใจ
1: นะมีมาแนะนำเพลงใหม่ล่าส
2: ุ
1: ด
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งปล่อยประมาณสักอุ๊ยครบวีกว่านี้เลยเพิ่งครบวีกว่านี้เลยค่ะใช่
1: ครบรอบ1อาทิตย์
2: ใช่ค่ะชื่อเพลงว่าหนังทุนต่ำค่ะ
1: เป็นยังไงมายังไงถึงว่าเป็นหนังทุนต่ำ
2: เออเป็นยังไงมายังไงเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยพี่ฟองเบียร์
1: ค
2: ่ะซึ่งเขาก็คือเป็นแบบเป็นเจ้าพ่อเพลงอกหักเจ้าพ่อเพลงประชดอยู่แล้วเป็นคนที่ประชดเก่งมากแล้วเขาก็ดันได้นักร้องที่ขี้ประชดซะด้วยชอบร้องเพลงประชดประชดไปอยู่ในค่ายเขา
1: เป็นแบบกันไหนกันไหนกันไปมา
2: ใช่ก็เลยเนี่ยแหละค่ะประจวบเหมาะเพลงนี้ก็เลยตกเป็นของเรา
1: พี่เอ๋ยังไม่เปิดให้หนูลองรีแคปเพลงนี้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นหนังทุนต่ำ
2: หนังทุนต่ำมันเป็นการเล่าถึงคู่รักที่ฝั่งหนึ่งอยากเลิก
1: ค่ะ
2: แต่เขาไม่พูดตรงๆค่ะเขาใช้วิธีการแบบว่าพูดอ้อมไปอ้อมมาชักแม่น้ำทั้ง5บอกเหตุผลว่าทำไมเราแบบถึงควรจะห่างกันเอ่ยอะไรเอ่ยฉันก็เสียใจนะที่ฉันจะต้องแบบบอกลาเธอแต่คือเรามองเขาทะลุไปหมดเลยอะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เสียใจเขากำลังแกล้งเป็นคนดีเขากำลังแกล้งเสียใจเขากำลังแสดงหนังทุนต่ำอันเนี้ยให้เราดูอยู่ซึ่งเราก็แค่รู้สึกว่าถ้ายูจะไปยูก็แค่บอกยูจะไปยูไม่ต้องมาแสดงหนังอะไรเลยประมาณนั้นค่ะ
1: เห็นไหมพี่ว่าแค่เล่าให้ฟังแค่เนี้ยจึกละสิ
2: จึกเลยล่ะ
1: จึกเลยแหละเพราะว่ามีคนเยอะมากนะคะบอกตรงๆไม่ได้แต่ใช้วิธีการสร้างสถานการณ์ใดๆอ๋อเธอสร้างหนังทุนต่ำนี่เอง
2: ใช่หรือบางทีอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้เราบอกเลิกก่อนหรือเปล่าแต่จริงๆคือเขาเนี่ยแหละเป็นคนวางหมากหรือเปล่าเต็มไปหมด
1: เพราะนั้นคนบอกเลิกก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่รักด้วยนะแต่รู้สึกว่าสถานการณ์มันต้องให้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มีเพลงนี้อะคะไปบีฟเขาว่ายังไง
2: หนูไม่ได้บีฟเลยค่ะหนูให้อิสระพี่เบียร์เต็มที่เพราะว่าหนูเชื่อในพี่เบียร์อยู่แล้วพี่เบียร์เขาเป็นคนที่แบบเขาจะมีมุมมองที่เขาจะไม่ได้แต่งเพลงแล้วมันจะทื่อๆค่ะมันจะเป็นเพลงที่อย่างที่บอกพอเขามันจะมีความประชดประชันนิดนึงอะภาษาพี่เบียร์โซในทุกประโยคมันคือการเหมือนเปรียบเปรยบางอย่างและอีกทุกการเปรียบเปรยมันเจ็บอะคือมันแล้วมันกลายเป็นเพลงที่คนร้องอ่ะรู้สึกเจ็บนะ
1: ค่ะ
2: แต่เราก็แอบหวังว่าอยากจะให้คนฟังมันเจ็บด้วยเหมือนกัน
1: เธอเป็นนักร้องซาดิสมากเลยค่ะคือนักร้องเจ็บด้วยนะเธอก็ต้องเจ็บด้วยเหมือนกัน
2: เธอต้องเจ็บด้วยเหมือนกัน
1: นะคะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะหนังทุนต่ำแต่ MV ทุนสูงนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พอถึงพระเอกแล้วอ่ะต้องเป็นหนังทุนสูงใช่ล่ะ
2: โอ้โหสุดๆ
1: อ่ะลองฟังเพลงนี้กันค่ะใหม่ล่าสุดเลยจากส้มมาลี

0: ก็คือทุกประโยคก็คือจึ๊ก
1: จึ๊กเลยค่ะเริ่มต้นมาคือแบบไม่ผ่านนะจ๊ะ
0: ใช่เหมือนเราเป็นพ่วงกับที่กำลังกำกับนักแสดงว่าไม่ได้ที่เล่นมาไม่ได้เอาใหม
1: ่เนี่ยแต่ที่มันเจ็บกว่าคือถ้าเกิดในสถานการณ์จริงอ่ะเราก็ต้องทำหน้าฟังทุกอย่างดูทุกอย่างที่เธอทำ
0: ใช่
1: ต้องรู้สึกว่าอืมจริงด้วย
0: ใช่
1: ช่างประชดและช่างกระแนกกระแหนจริงๆค่ะนี่คือหนังทุนต่ำนะคะอีกหน่อยเรื่องต่อไปจะเป็นละครแนวตั้งแล้วนะคะ
0: อุ้ยละครแนวตั้งซีรีส์จีน
1: หนังทุนต่ำพระเอก MV เป็นมาริโอเลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ย้อนแย้งนิดนึง
1: ยังไง
0: คือจริงๆแล้วโหหนูไม่รู้จะเล่าประเด็นไหนก่อนเลยประเด็นที่หนึ่งหนูอยากทำงานกับพี่โอมานานแล้วค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนโตมากับเขาในแง่ที่เราเป็นเหมือนแบบแฟนหนังแฟนละครเขา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราก็คิดว่าแบบอยากจะมีสักเพลงหนึ่งที่มีพี่โอมาเล่นเป็นพระเอกแล้วก็จริงๆแล้วว่าประมาณในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราติดต่อเข้าไปประมาณถ้าก่อนเพลงเนี้ยคือ2เพลงแล้วคิวไม่ลงบ้างเนื้อเรื่องอาจจะแบบอยู่ดีๆเปลี่ยนเนื้อเรื่องแล้วไม่เหมาะกับเขาก็ต้องแบบพับไปบ้างมันเหมือนยังมีความไม่ลงตัวอะไรอยู่ค่ะจนกระทั่งมาถึงเพลงนี้เพลงที่3แล้วที่ approach ไปแล้วก
1: ็
0: ทุกอย่างเหมาะเจาะคิวงานได้ทุกอย่างได้ก็เลยได้มาร่วมงานกันแต่ว่าอย่างเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนแบบตั้งโจทย์เอาไว้ว่าอยากได้พระเอกที่เดินมาแล้วรู้เลยว่าเป็นพระเอกแล้วก็อยากได้คนที่หน้าตาดูใจดีดูไม่น่าจะใจร้ายกับเราได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วใน MV นี้เขาต้องมาใจร้ายกับเราแม้ว่าในเรื่องจะพูดว่าในเพลงจะพูดว่าเธอแสดงไม่เก่งแต่จริงๆคือเราต้องการคนที่แสดงเก่งมาเล่นตรงนี้
1: จริงคือพอโอ้ปรากฏตัวปั๊บนึงดูเป็นผู้ชายอบอุ่นทันที
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่จริงอบอุ่นแบบนี้คือคนที่มีอะไรก็ตามทีที่ทำให้เราดันรู้ทันนี่
0: เพราะอยู่ดีวันนึงเกิดเขาเปลี่ยนไปก็จะแบบเอ๊ะไม่เหมือนเดิมนะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: นี่นะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความกันมาบอกว่าฟังแล้วเนื้อหาเปรียบเทียบได้ตรงมากเลยค่ะขอให้กรีนเวฟเปิดบ่อยๆนะคะได้เลยขอมาได้เรื่อยๆเลยเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของยอดฝีมือทำงานด้วยกันหลายคนนะคะทั้งคนแต่งเพลงคือฟองเบียร์
0: ใช่
1: นะคะใครเป็นโปรดิวซ์คะ
0: พี่ชาวค็อกเทลค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมดูแต่ละคนดูแต่ละคน
0: ใช่ก็คือนอกจากชื่อแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรทุนต่ำแล้วค่ะทุกอย่างก็คือแบบว่าคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีค่ะก็จริงจริงที่มีโอกาสได้ทำงานกับพี่ชาวเป็นเพราะพี่ฟองเบียร์นี่แหละค่ะคือพี่ฟองเบียร์พอเขาแต่งเพลงนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีเหมือนภาพในหัวประมาณหนึ่งว่าแบบพี่อยากได้ให้ชาวพี่ชาวมาโปรดิวซ์ก็เลยแบบว่านัดกันกินข้าวกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบลองคุยไอเดียลองคุยอะไรกันดูก็เลยนี่แหละค่ะออกมาได้เป็นเพลงนี้
1: อยากให้ฟังด้วยแล้วก็ดู MV ด้วย
0: ใช่
1: เอาจริง MV มันดูเป็นหนังที่แบบว่ามันดูเป็นหนังแต่เราเป็นหนังที่มันสามารถจะเห็นสีหน้าและแววตาได้ชัดเจนมากไม่ใช่แค่โอ้อย่างเดียวนะหนูด้วย
0: ขอบคุณค่ะ
1: ใครอยากดูเข้าไปดูตรงไหนได้บ้างคะ
0: สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube ค่ะชื่อช่องว่าส้มมารีมิวสิกค่ะ
1: ส้มมารีมิวสิก
0: ใช่แล้ว
1: นะคะและนี่คือเพลงล่าสุดเลยบอกแล้วว่าเพลงของส้มไม่เคยหายไปจาก Green Wave เพราะว่า1เพลงจะมาเรื่อยโดนอยู่เรื่อย
0: หนูขยันมากค่ะ
1: ดีมากค่ะแล้วพี่จะได้มีเพลงเปิดกันอยู่เรื่อยๆด้วย
0: ได้เลยค่ะยินดีมาก
1: อ่ะให้ส้มฝากหนังทุนต่ำให้พวกเรา Green Wave กันหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะก็ต้องขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดของส้มด้วยนะคะเพลงนี้ปล่อยออกมา1วีคแล้วนะคะอยากฝากให้ทุกคนช่วยเอ็นดูเพลงนี้กันเยอะๆค่ะอยากให้แบบว่าลองไปดู MV กันลองฟังเพลงนี้แล้วก็เปิดเนื้ออ่านไปด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างตะเกียที่แบบเปิดอ่ะหนูก็แอบมองพี่อ้อยพี่อ้อยตั้งใจฟังมาก
1: ใช่ๆๆพี่อยากรู้ว่าแบบเอ๊ะเค้าจะเล่าเรื่องนี้ยังไง
0: ใช่ๆๆเพรา
1: ะที่การฟังครั้งแรกเลยนะฟังพร้อมกับหนูตอนไหนเลย
0: อยากให้ทุกคนลองอ่านเนื้อดูค่ะเพราะว่ามันเจ็บจี๊ดถึงใจมากๆ
1: ค่ะเวลาที่เรารู้และทำเป็นไม่รู้มันเจ็บหนักอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะและนี่คือทั้งหมดของหนัง
0: ต้นต่ำ
1: หนังทุนต่ำค่ะทุกคนคะส่งผิดนะคะลูก อันนี้เพิ่มต้นทุนไปอันนึงหนังทุนต่ำจากโซมาลีนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยน้องขา
0: ขอ
1: เป
0: ็
1: นเพลงที่ยอดวิวเป็นหลายสิบล้าน
0: สาธุ
1: ไอขอบคุณมาก
0: รับพรแล้วขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะที่แนะนำให้ฟังนะคะถ้าถูกใจขอได้เรื่อย
2: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: Green News
11: โดย
12: พี่อ้อยทำทุกอย่างเลยนะคะพี่อ้อยจัดรายการด้วยพี่อ้อยไปพูดด้วยคิวแน่นจริง
13: ได้เลยค่ะ
12: แล้วพี่อ้อย
13: เรื่อย
12: รับเล่นหนังด้วยไหมคะ
13: เล่นหนังไม่ชอบค่ะแต่ต้องพยายามบ้าง
12: แต่เล่นได้เน
13: า
12: ะ
13: ไม่รู้ตอนนี้ก็พยายามอยู
12: ่เล่นได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีอะไรเงี้ย
13: ว่ากันอีกทีนึงค่ะ
12: เนาะกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเปิดถึงผลสำเร็จของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันนะคะบอกว่ามีกองถ่ายหนังต่างประเทศเข้าร่วมมาตรการคืนเงินหรือว่า cash rebate ครบจำนวน100เรื่องจาก12ประเทศและเขตปกครองพิเศษทั่วโลกนะ
13: คะ
12: 3ประเทศที่มีกองถ่ายเข้าร่วมมาตรการมากที่สุด3ประเทศแรกบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย54เรื่องฮ่องกง10เรื่องแล้วก็9เรื่องเป็นสหราชอาณาจักรนะ
13: คะ
12: โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวคุณจตุรนต์ภักดีวานิชบอกว่ามาตรการฟิล์ม incentive ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็สื่อบันเทิงระดับนานาชาตินะคะตลอดระยะเวลาที่มีมาตรการนี้เนี่ยกวาดรายได้เข้าประเทศรวมกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะ
13: wow.
12: แล้วก็เกิดการกระจายรายได้ไปสู่คนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์รวมไปถึงธุรกิจบริการแล้วก็อุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยกว่า 170,000 รายนะคะคือเขาบอกว่ากองถ่ายจากต่างประเทศเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะมาตรการคืนเงินก็คือการเลือกประเทศที่จะใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำไม่ได้แปลว่าอุ๊ยฉันจะต้องไปเลือกประเทศที่แบบอุ๊ยอันนี้จะต้องเป็นแบบฉากที่สวยที่สุดเท่านั้นแต่เขาบอกว่ายังรวมถึงการวางแผนในเรื่องงบการบริหารต้นทุนแล้วก็ความคุ้มค่าของการผลิตงานในแต่ละประเทศด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่หลายๆประเทศใช้เพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ก็คือมาตรการคืนเงินบางส่วนให้กับกองถ่ายต่างประเทศจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายในประเทศนั้น
13: ๆเพื่อมันต้องสวยด้วยแหละสถานที่สวยด้วยแล้วก็
12: ต้องมีส่วนบ
13: ว
12: กอย่างนึง
13: และถ้าแบบอุ้ยมีคืนเงินด้วยหร
12: อ
13: มูลค่าเพิ่มเลย
12: ใช่ค่ะ
13: นะคะอยากได้ตัวประกอบไหมคะเดินอยู่ห่างๆก็ได
12: ้วับหนึ่ง
13: เคยเล่นเป็นตัวประกอบไหม
12: ไม่เคยล่ะพ
13: ี่เคยเล่นตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่คณะ
12: ตอนเรียน
13: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเล่นเลยค่ะเป็นตัวประกอบทุกคนพยายามบอกว่าเธออยู่ตรงไหนอ่ะพี่ยังไม่เห็นเลยค่ะเพราะเล่นในฉากอะไรคะดูคอนเสิร์ตค่ะ
12: อ๋อโอ้
13: เต้นแสดงเลยค่ะกล้องจับไม่จับเลยสักนิดนึง
12: จับไม่ดัน
13: นะคะตอนนั้นหนังเรื่องฉลุย
12: อ๋อฉลุย
13: ใช่ใช
12: ่นานมาก
13: ใช่ค่ะนานสิจ๊ะพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับพี่บิลลี
12: ่
13: แล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงแล้วพวกพี่ก็เลยไปดูคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งในชีวิตการแสดงค่ะ
12: นั่นแหละ
13: นั่นแหละค่ะแต่หาไม่เจอแล้วนะ

0: าะเยอะมากที่ Green Wave
1: ช่วงเวลาเที่ยงๆพอดีนะคะตอนนี้เที่ยง17นาทีแล้วเที่ยงไหนฟังแล้วรู้สึกแบบหุ้ยเจริญอาหารจังเลยเลือกได้นะคะบีสุกฤตมาแล้วนะสำหรับคนที่ขอไว้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: หมอช่วงนี้พี่เป้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตาพร่าๆมัวๆหน้าแดงๆวันนั้นไลฟ์อยู่นะคนดูในไลฟ์เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าพี่เป้จะเป็นสโตรกโอ้ยใจคอพี่เป้ไม่ค่อยจะดีเลย
1: สโตรกหรือหลอดเลือดสมองเขาจะมีอาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแต่ถ้าพี่เป้บอกว่าหน้าแดงตาพร่าท่ามกลางแดดเมืองไทยแบบนี้อันนี้คือสัญญาณของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดค่ะ
2: พี่เป้ได้ยินคำนี้บ่อยเลยช่วงนี
1: ้สังเกตง่ายๆคือตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกหน้าแดงตัวแดงมึนงงเดินเซถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบเข้าไปที่ร่มเลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามซอกคอแล้วก็ข้อพับเพื่อระบายความร้อนอย่างด่วนที่สุดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: Go Wholesale สวัสดีครับ
3: Go Go Go We are Go Wholesale
4: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่

0: การ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: งทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persesไลเคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
2: ฟซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ั่งฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะจะเป็นชั่วโมงไหนก็ตามทีอยากให้เพลงทุกเพลงที่ Green Wave ถูกใจคุณที่สุดนะคะพี่อ้อยอยู่กับคุณถึงบ่ายโมงนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะเป็นน้องแบมนะคะคาสเซ็ตคลับ

0: มีข้อความทักทายมาไกลจากลอสแอนเจลิสเลยนะคะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากได้ยินเสียงพี่อ้อยตอนนี้มาแทนค่ะมาแทนพอดีว่าพียูเนี่ยรับจัดแทนไว้แต่พียูไม่สบายค่ะก็เป็นพี่อ้อยถึงตอนนี้แหละแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะฟังน้องแบมกันต่อนะอันนี้บอกว่าขอเพลงที่กระตุ้นความขยันหน่อยได้หลังเบรกพี่เลือกมาเลยค่ะฟังแล้วมันจะได้เราก็ต้องคิดตามแต่ละเนื้อเพลงแต่ละท่อนเพลงด้วยนะส่งท้ายกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้บายบายก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้มาตอนบ่าย3ขอบคุณมากในการติดตามกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามทีนะคะทำงานยังมีความสุขไปเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริง
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปฏิอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านฉัยอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน
1: ์ Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: 0% กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตัง
11: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมชอยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
14: เร่งรีบตองนี
15: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
17: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
16: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: คิดถึงพี่แบมค่ะ
4: ว่าไงคะ
3: คิดถึงพี่แบมค่ะ
4: เราเจอกันทุก2สัปดาห
3: ์ทุก2สัปดาห์
4: อันนี้ลองนับดูแล้วนะ
3: เออจริงใช่หรอแบมทุก2สัปดาห
4: ์
3: พอย้อนกลับไปนับโอ้จริงด้วย
4: ทุก2สัปดาห์เราก็จะมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมาย
3: มันนัดหมายก่อนมันก็ไม่หนุกไง
4: ใช่เราต้องเซอร์ไพรส์
3: เซอร์ไพรส์
4: ไม่รู้ใครเซอร์ไพรส์ใครแล้วเนี่ย
3: งงไปหมด
4: งงไปหมดแล้ว
3: อ่ะไม่ต้องงงอะไรอยู่กับพี่แบมเนี่ยแหละช่วงบ่ายโมง
4: รู้แต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงใช่ไหม
3: บ่ายโมงแล้วค่ะเมื่อเช้าเป็นพี่อ้อยช่วง11โมงก็นั่งนึกปรับนึกอ๋อ11โมงรู
4: ้สุดที่น่านึกว่าเอ๊ะทำไมบ่าย3แล้วฉันงานยังไม่เสร็จเลย
3: คุยกับคนหลายคนนะ
4: วันนี้สุทธินาถอาจจะต้องแบบปรับอารมณ์กันนิดนึง
3: ปรับอารมณ์แล้วก็ปรับช่วงเวลาด้วยเหมือนกันว่า
4: ปรับช่วงเวลาเพราะว่าม
3: ีบ่ายโมง
4: ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวหลังบ่ายสามก็ต้องปรับเวลาอีกวันนี้คุณปรับหลายช่วงมาก
3: ปรับหลายช่วงนะคะไม่เป็นไรเราปรับได้
4: ปรับได้คุณเก่งอยู่แล้ว
3: จริงๆไม่ต้องปรับอะไรมากเลยเราเป็นตัวของตัวเองไปเลย
4: คุยกับใครก็เหมือนกัน
3: คุยเหมือนกัน
4: คุยเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
3: เออนะคะวันนี้ก็อยู่พี่บัมเนาะเนี่ยแหละคิดถึงพี่บัมก็ได้เจอพี่บัมเลย
4: มาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้อยู่ดูแลแทนน้องพี่ยูนะ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ป่วยป่ะ
3: ป่วยเออเห็นเจ้าเห็นเขาบอกว่าป่วยนะ
4: เห็นเขาบอก
3: เขาบอกมาคนอื่นนะไม่ใช่เจ้าตัวบอกรับสารมาจากคนอื่นอีกที
4: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเนี่ยต้องมีคำถามพี่ยูไปไหนคะพี่ยูเป็นอะไรคะ
3: พี่ยูไม่สบายนะคะ
4: ตอบแล้ว
3: แต่ไม่ต้องถามต่อนะว่าเป็นอะไรเขาตอบไม่ได้แต่ยังเขาไม่รู้
4: เขาไม่รู
3: ้แต่ลองไปถามกับใครดีอ่ะเดี๋ยวให้เขามาบอกเองดีกว่
4: า
3: ถ้าเขามานะพรุ่งนี
4: ้เดี๋ยวมาสิ
3: อ๋อมาเนาะ
4: มา
3: ไม่รู้ไง
4: มา
3: อ่ะแต่เรื่องนี้เขตอื่นก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ถ้าเป็นเขตชิบูย่าใครทิ้งขยะเกลื่อนกลาดโดน
4: อ้าวคุณข้ามประเทศแล้วเหรอ
3: ข้ามประเทศ
4: ได้
3: ใช่ค่าปรับนะ
4: อ๋อเหรอ
3: ปรับตังนะเธออ่ะเผื่อใครไปนะคะทางการชิบูย่ากลางกรุงโตเกียวเริ่มบังคับใช้มาตรการปรับเงินตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเขาปรับ 2,000 เยนนะสำหรับการทิ้งขยะในที่สาธารณะนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจรวมไปถึงพนักงานของเขตเนี่ยเขาจะออกไปตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆนะคะแต่เขาบอกว่าหลักๆก็จะเป็นพื้นที่แบบรอบๆสถานีชิบูย่านะคะเพราะว่าปัญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดมันเป็นปัญหาเรื้อรังมากๆเลยอ่ะกินแล้วดื่มเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลทิ้งขยะเต็มไปหมดตามท้องถนนนะในพื้นที่พลุกพล่านคือก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่บริเวณสถานีชิบูย่าเท่านั้นนะสถานีอื่นๆก็ด้วยเหมือนกัน
4: นะ
3: คะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเขตเขาบอกว่าการเรียกร้องหรือว่าขอความร่วมมือว่าพวกเธอช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยได้ไหมหรือว่าช่วยมีมารยาทนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแค่นี้เขาบอกว่ามันไม่พอเลยจ้าที่จะลดปัญหาขยะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยต้องเพิ่มมาตรการนี้เข้าไปลงโทษปรับเงินซะหน่อย
4: ค่ะ
3: เผื่อมันจะดีขึ้น
4: คือจริงๆอ่ะถ้าใครได้เดินทางไปญี่ปุ่นนะ
3: ค่ะ
4: ครั้งเดียวเราก็จะรู้เลยว่าที่นี่เขาไม่มีถังขยะนะ
3: ขยะ
4: เอาจริง
3: ๆเวลาออกไปข้างนอกอ่ะเราต้องมีแบบว่าพก
4: มีกระเป๋าใส
3: ่หรือจะเป็นถุงอะไรก็ได้นะคะ
4: ที่เก็บไปทิ้งในที่พักของตัวเอง
3: ถูกต้อง
4: หรือถ้าคุณเดินจากร้านสะดวกซื้อแล้วคุณทานอะไรแถวนั้นอ่ะก็เข้าไปทิ้งข้างในได้เพราะข้างในเขามีถังขยะ
3: ใช่นี่ไงเพราะเขาก็บอกว่าอีกมาตรการนึงที่เริ่มช่วงเมษาที่ผ่านมาคือเขาใช้ข้อบังคับกับพวกร้านสะดวกซื
4: ้อ
3: ร้านกาแฟคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วสถานประกอบการอื่นๆในพื้นที่ที่กำหนดที่เขาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบซื้อกลับบ้าน
4: ค่ะ
3: นะคะให้จัดหาถังขยะ เอาไว้บริการลูกค้านะคะแต่ว่าถ้าในบางพื้นที่หรือว่าอาจจะหลายๆที่เขาก็จะต้องมีแบบถังแยกขยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: นะคะเราก็ต้องแยกขยะตามนั้นหรือมาตรการที่เราออกไปข้างนอกมาแล้วเราต้องสมมติเราต้องกลับมาทิ้งที่โรงแรมเนี้ยเราก็ต้องแยกขยะเหมือนกันนะ
4: ใช่ใช่
3: เราก็ไม่ได้ซีซัวทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะ
4: คือบางร้านเนี่ยที่เป็นร้านที่แบบว่าสะดวกทานก็คือเวลาเราไปตามบูธต่างๆที่มันสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ
3: ค่ะ
4: คือคุณซื้อทานตรงนั้นเขาจะมีแบบฝากทิ้งได
3: ้
4: ฝากร้านเขาทิ้งเลยคือถ้าเกิดว่าทานเสร็จตรงนั้น
3: เรียบร้อยตรงนั้นนะคะแต่ว่าตรงไหนที่ไม่มีก็คือทิ้งเกลื่อนไม่ได้นะจ๊ะ
4: ไม่ได้จ้าจริงมันก็ไม่ค่อยมีขยะอะไรหรอกนะเอาจริงๆเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมันก็จะมีพวกของกินที่เราแบบทานเสร็จแล้วแล้วเป็นพวกพลาสติกเป็นขวดน้ำเป็นอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะเนาะอ่ะก็ทำตามกฎกติกาก็แล้วกันเนาะจะไม่ต้องโดนปรับตังค์เอาตังค์ 2,000 เยนไปหาอะไรทานเนี่ย
4: อุ๊ยก็ไม่น้อยนะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้
3: ใช่ไหมล่ะเออก็ลองไปดูตอนนี้ตังเงินเยนเท่าไหร่แล้วนะ
4: 101เอ้ย100เยนเนี่ยเท่ากับประมาณ19อ่ะคุณแรกคืน19เองอ่ะ
3: 400บาทประมาณนี้
4: ใช่
3: นะคะอ่ะก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะจ๊
4: ะ
3: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเราเจอกันนะมีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
4: ได้ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ช่วงนี้อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับเวลาไปไหนมาไหนก็คงจะเป็นร่มล่ะค่ะแหมคุณสุธินาบอกว่าเธออย่าเปิดเพลงเรียกฝนสิชอบตกช่วงบ่ายๆนะบ่ายสามบ่ายสี่อะไรใกล้ๆเลิกงานอะไรแบบนี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องป้องกันแล้วก็เตรียมตัวกันเอาไว้ดีที่สุดนะคะตอนนี้บ่ายโมง12นาทีค่ะเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันนะคะวันนี้มาอยู่ดูแลแทนดีเจพียูถึงบ่ายสามเลย

0: ต้องขอบคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยนะคะที่ชวนพันวรการที่ครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเธอก็เป็นตัวแม่คนหนึ่งนะคะโด่งดังสุดๆในยุคหนึ่งวันนี้โจอี้ก็เลยชวนมาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะหม้อหุงข้าวซิงเกิลใหม่ของเขามีคนบอกว่าแหมกำลังกินข้าวอยู่พอดีเลยนะคะก็เลยยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยกับซิงเกิลนี้ค่ะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัวเชกเพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมว
0: มีไทม์ไลน์ให้คุณผู้ฟังได้เตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนนะคะใครที่อยากจะไปดูไปเจอ2ศิลปินโบกี้ไลออนและว่านวันวานในคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ของเราล่าสุดนี้นะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยเรามีกันแจกในหลายๆช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ลุ้นกันเริ่มต้นกันแบบใกล้ๆคือวันพรุ่งนี้เลย5มิถุนายนนะคะเราจะมีการร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ครั้งที่1ค่ะแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ2ที่นั่งส่วนช่วงที่จะมีแจกใหม่แล้วก็รวมไปถึงข้อความกันด้วยนะคะรอกันสัปดาห์หน้าแล้วก็แจกกันยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนคุณผู้ฟังที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาหรือจะร่วมสนุกกันทางนั้นอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะทาง atime.live/greenwave แล้วก็ช่วงปลายเดือนไปจนถึงต้นเดือนหน้า29มิถุนาถึง2กรกฎาคมใครมี 20,000 atime point นะคะเตรียมลุ้นบัตร2แถวหน้าสุดกันแบบ exclusive ได้เลยนะคะอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยเหมือนกันและถ้าใครโทรติดหรือว่าส่งข้อความแล้วเป็นผู้โชคดีได้รับไป2ที่นั่งนะคะเราแจกกันถึง5ช่วงดีเจยังไงใครที่อยากจะรู้กติกาเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้นะคะ atime.live/greenwave หรือติดตามฟังกันในทุกช่วงดีเจที่ Greenwave นี่ล่ะค่ะ

0: ครจะอยากดูแบบแก้บนในช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญแบบนี้คอนเสิร์ตของเรานะคะ Gatsby Gala Cover Night Live นะคะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube atime.com ค่ะ Cover Night
1: Live โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป

0: ้วถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ขอพรองค์ซื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
1: Don't

0: มันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: เพลงเพราะที่คุณธนภูมิเลือกเข้ามานะคะคุณบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้เพื่อเป็นการนึกถึงเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเป็นการจากกันของคุณกับคนที่รักเนี่ยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเชื่อว่าหลายคนคงจะจำได้เหตุการณ์ที่มีการระบาดของโควิดนะคะอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องเสียหรือว่าอาจจะต้องสูญเสียคนที่เรารักในครอบครัวไปแต่เชื่อค่ะว่าความทรงจำดีๆนั้นมันก็น่าจะยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้

0: ช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกครินนะคะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิกครินทร์

ังเพลงนี้ทีไรนะคะอารมณ์แบบมันฮึกเหิมนะคะยิ่งช่วงบ่ายแบบนี้ก็ต้องเร่งจังหวะกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะนี่คือรักหนักแน่นจากพี่เบิร์ดธงชัยเลือกให้ฟังในช่วงของแคสเซ็ตคลับค่ะ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ต้องบอกว่าเป็นการส่งท้ายอัลบั้มอย่างสวยงามนะคะเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะพูดถึงนนทนนท์ค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะปล่อยซิงเกิลก่อนที่จะเริ่มแชปเตอร์ต่อไปในการทำผลงานนะคะเป็นเพลงใหม่ที่นนเองก็เป็นคนแต่งด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนตัวตนผ่านผลงานที่ตัวเขารักแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกความรักที่มันอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าพูดออกมาฟังเพลงใหม่ของนนทนนท์กันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าคำนั้น

ข้อความที่ส่งความห่วงใยมาให้เจ้าของช่วงบอกหายไวๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาเปิดเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวจะเก็บข้อความเอาไว้ให้ PU อ่านด้วยละกันนะคะส่วนช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงแรกนะคะกำลังจะหมดช่วงเวลาแต่ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะรออยู่กันแบบชุดใหญ่ๆในช่วงเวลาของ DJ Playlist นะคะบ่ายวันนี้มีแต่เพลงช้าจริงๆนะคะที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวรวบรวมให้ในชั่วโมงหน้าหลังกลีนอัปเดตค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อม
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
5: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: 48องศาเซลเซียสค่ะ
8: คุณหมายถึงเตาอบที่ไหนคะ
7: คุณอยู่ไหวไหมคะ ยังไงต้องอยู่ให้ไหวนะคะที่เมืองบันดาในรัฐอุตรประเทศของอินเดียอยู่กับอุณหภูมินี้เลย
8: โอ
7: ้โหติดต่อกันมาอาทิตย์เลยนะคะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยคนในเมืองนี้มีมากกว่า2ล้านคนส่วนใหญ่เขาก็จะมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมงานก่อสร้างแรงงานกลางแจ้ง
8: แต่ว่า
7: โอ้เจอความร้อนเบอร์นี้เข้าไปก็คือใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้ว
8: ค่ะ
7: นะคะมีรายงานนะบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละอย่างเนี่ยถูกบีบให้เสร็จสิ้นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะแผดเผานะคะอย่างเช่นตลาดค้าส่งผักอะไรเงี้ยต้องเปิดตั้งแต่เรียกว่ารุ่งสางแล้วรุ่งสาง
8: รุ่งสาง
7: คุณผู้ฟังนึก
8: รุ่งสางอะไรเอ่ยคะเนี่ยคุณพี่สุทินา
7: คะรุ่งสางคืออะไรคะ
8: ช่วยบอกเวลาที่ชัดเจนได้ไหมคะ
7: รู้แหละว่าทุกคนรู้แล้วเวลาปิดก็คือภายใน8โมงเช้า
8: โอ้โหลุ่งสางจริง
7: ใช่ไหมจากเดิมที่เคยเปิดขายก็ขายไปจนถึงช่วงสายๆค่อยปิดแต่ว่าตอนนี้สายๆปิดไม่ไหวแล้วจ้าต้องรีบปิดแล้วเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าต้องรีบระบายสินค้าเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียจากอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าอย่างกลุ่มแรงงานก่อสร้างช่างฝีมือทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องปรับเวลาในการทำงานเหมือนกันนะคะแบ่งเป็นช่วงเช้า7โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็หยุดพักยาวไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงในช่วงเย็นยาวไปจนถึงทุ่มหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนเวลากันแบบนั้นเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าความผิดปกติของปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ระดับความร้อนที่มันพุ่งสูงนะแต่ว่ามันคือความต่อเนื่องยาวนานของสภาพอากาศที่มันร้อนโหดมากเพราะว่าความร้อนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่แบบมันไม่ได้ร้อนแค่กลางวัน
8: อ
7: ะลามเลยไปถึงช่วงกลางคืนด้วยกลางคืนอุณหภูมิก็ไม่เบานะ30กว่าองศาเซลเซียสร่างกายของมนุษย์เนี่ยแทนที่ช่วงกลางคืนจะได้แบบพักจากความร้อนบ้างเปล่าเลยจ้าสลัดไม่ออก
8: นั่นน่ะสิ
7: สลัดความร้อนออกไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยสภาพภูมิอากาศเขาก็เตือนนะคะเขาบอกว่าบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาซึ่งครอบคลุมรัฐอุตรประเทศเหมือนกับกำลังกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยในระดับโลกในนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเจอกับสภาวะความร้อนร่วมกับความชื้นซึ่งมันเป็นอันตรายต่อระบบกลไกการระบายความร้อนของร่างกายมนุษย์เรา
8: เราเชื่อว่าคนไทยสัมผัสมาแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมา
7: ตอนนี้ก็ยังสัมผัสอยู
8: ่มีนาเมษาที่ผ่านมานั้น
7: ใช่ไหม
8: หลายคนยังคงจำความรู้สึกนี้ได้ดีเราเข้าใจคนอุตระเมืองอุตร
7: ประเทศ
8: นี่เลยนะ
7: อุตรประเทศเข้าใจเขาเลยว่าเออความร้อนโหดมาขนาดไหนนะคะ
8: ค่ะ
7: ก็ตอนนี้มิถุนาละฝนก็ยังตกฝนก็ตกอยู่แต่ว่าตกแบบมันก็ร้อนนะ
8: หมายถึงที่นั่นด้วยใช่ไหมคะ
7: ที่นี่ด้วยแหละ
8: อ๋อที่นี่ด้วย
7: ที่นี่แหละที่บ้านเราเนี่ยแหละเธอตกแบบตกแรงนะตกหนักอะแต่ตกแบบเดียว
8: ตกแป๊บเดียวแล้วมันทำให้อากาศมันอ้าว
7: ใช่ไหม
8: มันยิ่งอ้าวเข้าไปใหญ่เลย
7: ตกแบบนี้ปุ๊บเราก็อ้าวนี่เลย
8: อ้าว
7: เธออ้าวทำไมทำเงี้ย
8: ทำเงี้ยตกขึ้นมานานๆหน่อยใช่ไหม
7: โอ้นะคะแล้วเดี๋ยวไหนเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์นะคะรวมทั้งอุตุต่างประเทศด้วยเนาะเร
8: ื
7: ่องของเอลนิโยไง
8: ใช่ค่ะปีนี้เห็นเขาบอกว่ามันอาจจะมีผลยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะปรากฏการณ์เนี้ย
7: ในระดับที่มันแบบรุนแรง
8: แรงขึ้น
7: ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะ
8: เดี๋ยวคุณสุทินาคงมีอัปเดตให
7: ้มีอัปเดตนะคะรอติดตามแล้วกันเนา
8: ะ
7: อยู่กับพี่แบมค่ะช่วงหน้าเจอกัน Green Update
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

มีรายชื่อเพลงแพ้แล้วพานของไอซ์สรัญญูขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหยิบมาให้ฟังกันเริ่มต้นชั่วโมงใหม่นี้เลยค่ะใครอยากฟังเพลงล่าสุดของไอซ์เดี๋ยวช่วงหน้าดีเจปอจะมาเปิดให้ฟังในช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กนะคะก่อนที่ไอซ์จะมานั่งพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ตอน 11:30 เกี่ยวกับซิงเกิลล่าสุดที่จะได้ฟังกันแบบที่เรียกว่าไอซ์บอกไม่เคยมีเพลงแบบให้กำลังใจแนวนี้เลยมาก่อนนะคะคงจะได้พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดที่มาที่ไปสำหรับซิงเกิลนั้นกันค่ะ

ชั่วโมงนี้เราให้ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพลย์ลิสต์ที่จัดให้โดยเฉพาะมีเพลงของคุณผู้ฟังที่ถามเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เติมให้ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงคอไปทำงานไปด้วยนะคะเพลงเพราะสาหัสมากจริงๆ

0: มาอยู่เป็นเพื่อนคนทำงานในตอนบ่ายนะคะวันนี้ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาอีกแล้วคืนนี้พี่แปมจะจัดรายการไหวหรือเปล่าโอ้ไหวสิคะสำหรับคนนอนดึกเราต้องอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนเที่ยงคืนจนถึงตีสองอยู่แล้ว
1: Chilling Trap โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอ.ส.มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ต่อให้พี่เป้นอนดึกทุกวันนะแต่ก็ยังตื่นมาทำงานไหวอยู่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับ
3: พี่เป้รู้ไหมคะว่าการนอนน้อยสะสมเขาเรียกว่าการติดหนี้การนอนหรือว่าสลีปเดบค่ะการนอนน้อยสะสมไปเรื่อยๆจะกระทบกับทั้งสมองแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีความเสี่ยงของโรคเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้โหพี่เป้ก็นึกว่าแค่เพลียนิดหน่อยทำไมมันดูร้ายแรงจังเลยอะหมอ
3: เพราะตอนที่เรานอนคือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองเราจะมีระบบที่เรียกว่ากลิมฟาติกซิสเต็มเพื่อล้างสารพิษออกไปค่ะถ้าพี่เป้นอนไม่พอขยะพวกนี้จะสะสมทำให้เป็นคนขี้ลืมอารมณ์แปรปรวนและเสี่ยงกับความดันแล้วก็เบาหวานตามมาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: บ่ายวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็ช่วยกันขอเพลงเลือกเพลงฟังกันในตอนบ่ายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับดีเจปอวันนี้ยังไม่ใช่วันศุกร์นะคะวันพฤหัสบดีอยู่เลยส่วนคืนนี้เราเจอกันเวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะช่วงเวลาของดีเจแบมที่ Green Wave ค่ะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือกแต่เอชอย
1: ที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
5: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
6: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: วันนี้พฤหัสนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่วันศุกร์นะจ๊ะเดี๋ยวฟังปุ๊บเปิดมาแล้วอุ๊ยวันศุกร์แล้วหรอ
8: กลับบ้านเลยดีกว่า
7: ใจเย็นๆใจเย็นๆจ้าวันพฤหัสจ้า
8: ครับผม
7: แต่ว่าพี่ปอมาบ่าย3
8: นะครับก็เป็นพี่อ้อยพรุ่งนี้บ่าย3วันศุกร์ครับผม
7: ใช่ๆนะคะ
8: พี่อ้อยน่าจะไปถ่ายละครอะไรสักอย่างกับพี่ปอ
7: นะจ๊ะนะจ๊ะ
8: ประมาณนั้นนะครับผม
7: ใต้โต๊ะใต้โต
8: ๊ะเขาแจ้งประมาณนี
7: ้นะคะมาถึงปุ๊บชวนคุยไม่หยุดเลยงงมาก
8: ผมเนี่ยได้ผม
7: อ๋อได้พี่เองแหละเราชวนน้องเขาคุยเองอ่ะงานการไม่ทำถามเราก็ทำที่เราคุยกันก็คือเรื่องงานล้วน
8: ๆใช่คุณยังอย่างเงียบไปสิอุตส่าห์ซัพพอร์ตหนักแน่นขนาดนี
7: ้มันโกหกปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่แล้วบ่ายสามโมงติดตามกันนะขึ้นรถไฟห่อกันหรือเปล่าเคยขึ้นรถไฟห่อมา
8: เคยขึ้น
7: เหรอแล้วเคยเอาอะไรขึ้นไปกินบนรถไฟห่อ
8: ไม่ได้สิไม่ได้เขาห้าม
7: ใช่ไหม
8: อะไรที่แบบนอกเหนือจากมือเปล่าเอาขึ้นไปไม่ได
7: ้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามีอินฟลูจาก YouTube สายเอ็กซ์ตรีมคนนึงนะคะชื่ออลินฟอเรลนะคะที่มักจะรับคำท้าแปลกๆจากผู้ติดตามอยู่เสมอนะคะซึ่งบางครั้งก็เป็นคำท้าที่มันอันตรายมากนะคะเขาโพสต์คลิปตอนที่เขานั่งอยู่บนรถไฟห่อนะคะที่สวนสนุก Six Flags Cedar Point ในเมืองซันดัสกี้รัฐโอไฮโอนะคะแล้วก็พยายามที่จะกินนักเก็ตไก
8: ่
7: พยายามจะกินนักเก็ตระหว่างอ้าวมันไม่ทำกินก่อนขึ้นไปไม่ธรรมดาไงเธ
8: อ
7: มันทำคอนเทนต์ไม่ได
8: ้
7: ระหว่างที่รถไฟห่อกำลังแล่นอยู่บนรางนะคะซึ่งในคลิปคุณฟอเรลเขาก็มีการอ่านคำท้าด้วยนะจากผู้ติดตามเขาบอกว่าอ่ะลองกินนักเก็ตสัก10ชิ้นบนรถไฟห่อให้ดูหน่อยได้ปะก็เขาก็ตอบกลับด้วยประโยคที่ติดปากเลยของเขานั่นแหละบอกว่าโอ้ยแบบเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยพวกคุณเนี่ยอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะจากนั้นเขาก็ไม่ใช่ไม่กินนะก็คือกิน ก็คือซ่อนนักเก็ตเอาไว้ในกางเกงชั้นในพอเครื่องเล่นเริ่มทำงาน เขาก็ควักนักเก็ตออกมาทันที แล้วก็พบว่าเธอมันยากอ่ะที่มันจะกินอะไรบนรถไฟห่ออ่ะ
8: มันทรงตัว
7: ด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นแล้วเสื้อก็คือเลอะซอสเต็มไปหมด
8: ใส่ซอสด้วย
7: ก็คงจะอย่างนั้นแหละปรากฏว่าทางสวนสุขก็ไม่ยอมสิเขาก็เอาเรื่องนะคะหลังจากที่เขาโพสต์คลิปนี้ไปก็คือสั่งห้ามคุณฟอเรลเข้าสวนสนุกในเครือของบริษัททุกสาขาตลอดชีวิตจ้ะ
8: โอ้ my god
7: ไม่ใช่แค่แบบครั้งถัดไปหรือครั้งต่อๆไปนะตลอดชีวิตนะคือตัวแทนของสวนสนุกเขาก็บอกเลยนะคะว่าความปลอดภัยคือหัวใจที่สำคัญในการทำธุรกิจบริษัทเขาจะไม่ยอมประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ไม่ปลอดภัยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขามีนโยบายเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องเล่นซึ่งระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามนำสิ่งของที่มันอาจจะหลุดร่วงได้ทุกชนิดขึ้นเครื่องเล่นแน่นอนมันก็รวมถึงอาหารด้วยแหละที่มันก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่าคุณอาจจะสำลักได้ไง
8: อ๋อจริง
7: รถไฟห่อตีลังกา
8: จริงจริงถ้าติดคออยู่บนน
7: ั้
8: น
7: นั่นแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่คำท้าของเขาอะทำให้เขาถูกแบนอย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าทางสวนสนุกยังไงเขาก็บอกเลยว่าเขายังคงยึดมั่นในมาตรการขั้นเด็ดขาด
8: ครับ
7: ซึ่งเขาก็ย้ำนะคะว่าใครก็ตามที่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้บริการอีกต่อไปนะคะ
8: มันก็เป็นกฎกติกาที่เขากำหนดเอาไว้แล้วอยู่แล้วแหละเนาะ
7: ว่าจะทำคอนเทนต์สุ่มเสี่ยงก็ไม่ไหว
8: จริงนะครับ
7: อันตรายเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ย
8: มันก็มันก็ต้องเดี๋ยวคนก็จะเรียกร้องว่าสวนสนุกออกมาแล้วไปชอบนู่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
7: ก็มันก็วุ่นวายกันไปอีกซึ่งมันก็ไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้น
8: มันก็เหมือนเรื่อง2เรื่องมองเห็นกัน2มุมนะครับสำหรับเรื่องนี้
7: มันก็มีอยู่มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยเนาะมีเนี่ยไถฟรีแล้วก็เจอคอนเทนต์เยอะนะคะ
8: ครับผมที่จะทำคอนเทนต์อะไรมันก็ต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักมาก่อนนะครับแล้วก็กฎกติกาที่มันอยู่ตรงนั้น
7: รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ร่วมเล่นสวนสนุกด้วยนะ
8: จริงๆครับ
7: นะคะช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันต่อนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: ส

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เพลงใหม่จากไอซ์รันยูนะครับคุณผู้ฟังครับแนะนำให้ได้รู้จักกันชื่อเพลงว่ามุมที่งดงามแล้วก็เป็นเพลงให้กำลังใจเพลงแรกในชีวิตของไอซ์รันยูที่ตั้งใจส่งพลังบวกนะครับผมผ่านเสียงเพลงให้กับทุกคนที่กำลังเหนื่อยกำลังผิดหวังกำลังเจอกับอุปสรรคต่างๆหรือว่าช่วงเวลาที่ชีวิตมันอยู่ในช่วงที่ล้าอยู่นะครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าเรื่องร้ายจะหนักหนาขนาดไหนสุดท้ายแล้วความเจ็บปวดก็ยังมีมุมงดงามที่ซ่อนอยู่เสมอครับ

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสครั้งยิ่งใหญ่มาถึงแล้วกับงานประมูลบ้านมือสองทอสครั้งที่2พบทรัพย์เด่น

0: ลงทะเบียนกัน
1: บ้านมือสองทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
2: โทร026459000กด5เงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: หูฟังบอกว่าชื่อเพลงในแอปไม่อัปเดตอีกแล้วล่ะครับผมได้ครับเดี๋ยวบอกทีมงานให้ดูให้นะฮะหลากหลายเพลงที่ถูกถามผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเข้ามานะครับผมขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกัน4ชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับเสียงร้องของ Bright วชิรวิทย์นะครับกับกอดทีนั่นเองแล้วก็มี Is It Love จาก Serious Bacon ด้วย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: Green Morning Show
1: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: กินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโน

0: ตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: Legalos อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
2: Legalosอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซ
6: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะคลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจบางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็นโดย
7: สิบเอ็ดมิถุนายนนี้แล้วนะ
8: ครับผม
7: ศึกบอลโลกนะคะต่อเนื่องไปถึง19กรกฎาคมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการคว้างปาสิ่งของบอลโลกปีนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเขามีการประกาศกฎใหม่นะคะเขาบอกว่าห้ามแฟนบอลเนี่ยเอาขวดน้ำแบบใช้ซ้ำเข้าไปในลานกิจกรรมแล้วก็สนามแข่งทุกแห่งเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะก็บอกองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเตะผู้ตัดสินทั้งแฟนบอลอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็เลยตัดสินใจใช้กฎห้ามนำขวดน้ำเข้าสนามอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าสนามแข่งหลายแห่งก็มีกฎห้ามนำเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาอยู่แล้วฟีฟ่าก็เลยเอามาตรฐานความปลอดภัยนี้มาปรับใช้ร่วมกันกับทุกๆสนามในทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็แฟนบอลบางส่วนเขาก็มีความกังวลใจเหมือนกันเพราะว่าสภาพอากาศมันร้อนไง
8: เออ
7: บางส่วนบางสนามอุณหภูมิมันจะพุ่งไปถึง26ถึง28องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดความกังวลเรื่องของการจะเข้าถึงน้ำดื่มภายในพื้นที่จัดการแข่งขันไม่น่าทีนี้เพื่อเป็นการคลายความกังวลนะคะฟีฟ่าเขาก็เลยยืนยันว่าเขาทำงานร่วมกับทางคณะกรรมการเมืองเจ้าภาพแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็เตรียมมาตรการเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศเอาไว้ภายในพื้นที่ลานกิจกรรมก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคลายร้อนพอแน่นอนจุดพ่นละอองน้ำพัดลมระบายอากาศจุดบริการน้ำดื่มเต็นท์ปรับอากาศอะไรแบบนี
8: ้
7: นะคะทีนี้มันก็จะมีเรื่องแล้วเรื่องราคาน้ำดื่มจะยังไงฟีฟ่าก็ย้ำว่าจะควบคุมราคาให้มันสมเหตุสมผลนะคะคุณหัวร้อยอย่างเงี้ยคุณต้องมีอะไรสักอย่างค
8: ุ
7: ณพูดมาเลยดีกว่า
8: ขวดละเท่าไหร่
7: แล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานราคาของแบบงานแบบใหญ่ๆสเกลใหญ่ๆที่เคยจัดในแต่ละสนามมันเหมือนกับสมเหตุสมผลของเรามันอาจจะไม่เท่ากันเนี้ยหรอนะมันมีหลากหลายกฎระเบียบที่มีการปรับมีการเปลี่ยนเยอะแยะเหมือนกันนะในบอลโลกคนเนี้ย
8: ใช่ครับผมเพราะว่าจริงผมว่าฟีฟ่าต้องทำงานหนักน่าดูเลยนะเพราะว่าเจ้าภาพ3ประเทศ
7: เจ้าภาพร่วม
8: แล้วแบบถ้าประเทศไหนชนะแล้วมันจะมาแข่งกันต่อที่อะไรยังไงโหการเดินทางก็ค่อนข้างแบบยากลำบากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าการถ่ายทอดสด ดมาณเวลาประเทศไทยเนี่ยก็เวลานี้ค่อนข้างดึกเลยนะครับคู่กลางกลางนี่ตีสอง
7: มันเป็นเวลาที่มันต่างกันไปเยอะเลยแหละ
8: นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะดูฟุตบอลโลกเราต้องเก็บพลังเยอะๆนะครับในรอบครั้งนี้นะครับ
7: เนาะคุณเองเป็นแบบว่าคอบอลโลกอะไรอย่างง
8: ี้ป่ะเอาจริงผมแทบจะคือไม่ดูเลยดีกว่าสำหรับฟุตบอลไม่รู้จักเลย
7: หรืออาจจะมีแบบดูบ้างหรือตามบ้างที่เป็นแมตช์ใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ป่ะ
8: คือ
7: หรือว่าไม่ค่อย
8: ผมจะตามอย่างเดียวคือถ้าทีมชาติไทยแข่งแล้วก็คือจะรู้ชื่อเฉพาะนักเตะทีมชาติไทยอย่างเดียว
7: เพราะเราก็เป็น FC U
8: ใช่ครับผมถ้าเป็นลีกอังกฤษหรืออะไรแมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างเง
7: ี้
8: ยอ
7: าจจะไม่ทางเรา
8: ไม่ได้ตามเลยจริงๆ
7: นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีแบบว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเราไม่ได้ตามอันนี้แต่เราตามอีกอันนึงเราก็ยังดูอยู่บ้างอะไรอย่างนี้หลายคนก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละอาจจะไม่ได้แบบว่าอุ้ยคอบอลจ๋าเลยขนาดนั้นนะคะ
8: ถ้ามาครั้งนี้ในบอลโลกก็คงต้องดูเป็นประเทศไปว่าประเทศไหนดูน่าเชียร์ดูน่าสนใจแต่จริงถ้าดูทุกประเทศมันก็สนุกหมดแหละเพราะว่าคือกว่าที่จะเข้ามาสู่รอบสุดท้ายในฟุตบอลโลก
7: ได้
8: ใช่มันก็ต้องฝ่าฟันมาแบบว่าเต็มที่กันแล้วเนาะ
7: นะคะรอติดตามแล้วกันเนาะใกล้เข้ามาแล้วค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

3เพลงต่อเนื่องนะครับผมเสียงร้องของพี่ปอนโมเดิร์นด็อกกับเพลงใครนะโดยพี่บอยโกศิพงศ์นะครับมีแทนใจแล้วก็แดกคนเคยรักด้วยนะครับผมที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับชั่วโมงที่2กับ DJ Playlist นะครับผู้ฟังหลากหลายข้อความที่ส่งมาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความบอกว่าลพบุรีฝนตกหนักมากๆนะครับผมตอนนี้ที่อโศกนี่ก็ครึ้มๆอยู่นะครับแต่ยังไม่น่าที่จะมีฝนในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อความพูดถึงฟุตบอลไทยด้วยพรุ่งนี้มีทีมชาติไทยชุดใหญ่ FIFA Day ไทยคูเวต 1:30 นะครับถ่ายทอดสดให้ดูด้วยก็ติดตามกันได้นะครับคุณเล้งบอกว่ามีคำไหนที่จะใช้ได้มากกว่าคำว่าเปิดเพลงเพราะมากไหมคะจะใช้คำนั้นเลยขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังค่ะขอบคุณด้วยที่ติดตามฟังกันด้วยนะครับ 4:00 น.กับอีก15 นาทีแนะนำกันได้สำหรับรายชื่อเพลงผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับ

เสียงร้องของนนทนนท์นะครับกับโต๊ะริมที่คุณอยากจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ออนไลน์ของเรานะครับสำหรับชั่วโมงของ DJ Playlist นะฮะคุณผู้ฟังช่วยเลือกหน่อยดีกว่าสำหรับเพลงที่มีเสียงของผู้หญิงร้องนะครับผมเพลงไหนที่คุณฟังรู้สึกว่าเอ๊เพลงนี้ผู้หญิงร้องเพราะมากๆเพราะจังเลยบอกผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้เราหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฮะ

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ลงจากศิลปินหญิงนะครับผมที่ถามไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็ยังถูกแนะนำเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับโหหลากหลายเพลงเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวบางเพลงก็ไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะฮะนี่คือหนึ่งข้อความที่ส่งมาแนะนำกันด้วยนะครับวิรดาโกมลกุลนครกับคนพิเศษนั่นเองคุณผู้ฟังครับผม

โดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personalized Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fevic แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
3: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
5: สำรวจตัวเองกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะใช่เราไหมนะที่มีพฤติกรรม buy now pay later
6: ผมเห็นอยู่แต่ยังไม่เคยได้ใช้บริการสักเท่าไหร่
5: หรือ BNPL มีชื่อย่อด้วยซื้อก่อนจ่ายทีหลังจ้าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการธนาคารคุณวิทัยรัตนากรบอกว่าแบงก์ชาติกำลังพิจารณาแนวทางกำกับดูแลการใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าคนที่ซื้อของออนไลน์บางคนเนี่ยกำลังเจอปัญหาการได้วงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวหรือซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวนะคะรวมทั้งการซื้อก่อนจ่ายทีหลังยังสามารถเข้าถึงง่ายมันก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าการเป็นหนี้เสียเขาบอกว่าปัจจุบันมีคนไทย 25.5 ล้านคนหรือ 38% ที่มีสถานะเป็นหนี้ซึ่งในจำนวนนี้นะคะกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานก็คืออายุ20ถึง35ปีหรือว่า 52.7% มีสถานะเป็นหนี้เร็วโดยเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่สร้างรายได
6: ้
5: เช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะผู้ที่ใช้บริการ BNPL แอปพลิเคชันบนมือถือส่วนใหญ่กระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยกว่า30แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยลูกหนี้กลุ่มนักศึกษาหรือว่า First Jobber ที่มีอายุระหว่าง23ถึง30ปียังมีอัตราการค้างชำระหนี้สูงกว่ากลุ่มอื่นด้วยนะคะซึ่งทางผู้ว่าการแบงก์ชาติก็บอกว่า BNPL อ่ะเขาไม่ใช่คนร้ายนะ
6: คร
5: ับ
6: อ
5: ย่าไปมองว่าเขาเป็นคนร้ายเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เราเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่มีวินัย
6: คือมันต้องต้องใช้ถูกวิธีนะ
5: ครับใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากๆแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศที่มีการใช้งาน BNPL ก็เริ่มเข้ามากำกับดูแลแล้วส่วนบ้านเราก็คาดว่าจะได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้นะคะคำว่าแนวทางกำกับดูแลเช่นนะอย่างเช่นอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ใช้บริการอายุขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยกำหนดประเภทสินค้าแล้วก็มูลค่าสินค้าขั้นต่ำหรือแม้แต่กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแนวทางการให้ข้อมูลลูกค้าและเสนอสินเชื่อด้วยนะ
6: ค
5: ือการให้ข้อมูลต้องครบถ้วนเข้าใจง่ายไม่กระตุ้นให้กู้ยืมต้องไม่มีกรณีลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวและก็ต้องไม่ให้ลูกค้าชำระ BNPL โดยไม่รู้ตัวนะคะเรื่องการประเมินศักยภาพการชำระคืนด้วยนะโดยการผ่อนชำระสินค้ามูลค่าสูงจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามแนวทางที่ชัดเจน
6: คือมีกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นแหละนะครับ
5: ใช่ค่ะในการกำกับดูแลเน
6: า
5: ะ
6: ตอนนี้มันฟรีไปหน่อยใช่ไหม
5: มันอาจจะแบบว่ามันกระตุ้นแบบ
6: การใช้จ่ายสักนิดนึง
5: คนลุกเหมือนกันนะได้ยินคำว่านี้เสียไม่ค่อยสบายใจเลย ค่ะก็ลองจัดระเบียบการใช้จ่ายของเราดูกันแล้วกันเน
6: า
5: ะ
6: คือมันมีประโยชน์จริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราใช้อย่างถูกวิธีรู้จักใช้ว่าวางแผนการ
5: บริหารจัดการยังไงใช่ไหม
6: แต่ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายทีหลังซื้อเลยดิอะไรอย่างเงี้ย
5: มันจ
6: ะ
5: ยิ่งบริหารแล้วมันยิ่งอีนุงตุงนางเนี้ยมัน
6: ใช่
5: มันจะยิ่งแย่ไปใหญ่
6: ใช่
5: นะคะแล้วอายุน้อยไปเรื่อยๆด้วยนะนี่สินะ
6: ดูจากสถิตินะครับผม
5: เพิ่งจะเป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นทำงานด้วย
6: โอเค
5: นะคะ
6: ครับผมฝากผู้ฟังมาด้วยแล้วกันเรื่องนี
5: ้มีหนี้มั้ย
6: มีสิโอ้โหมีสิครับผม
5: มีให้ยืมมั้ย
6: ไปบาย now pay later ก่อนแล้วกัน
5: โอ้ยปิดไปเลยอ่ะ
4: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัชเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา

วันไหนไลฟ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะแบบว่าโรแมนติกมากๆเลยอีกหนึ่งครั้งนะครับลองนึกภาพค่ำคืนพิเศษใต้แสงจันทร์ดนตรีแบบว่าเก๋ๆท่ามกลางบรรยากาศลาวจ์หรูนะครับผมแล้วก็เสียงร้องค่อยๆเล่าเรื่องราวผ่านทุกบทเพลงนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน Coffee Night Live Moonlight Lounge นั่นเองนะครับผมเจอกับ Bogey Lion แล้วก็ว่านหวานๆตอนนี้ลงทะเบียนกันได้นะครับ atan.live/greenwave แล้วก็1สิงหาคมที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์เจอกันแน่นอนกับ Coffee Night Live ตอนใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมบรรยากาศที่โดมจารุวัฒน์ร้องเอาไว้ก็ยังโอ้โหรู้สึกสนุกสนานแล้วก็เพราะเสมอนี่คือขั้นกูฮะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีกับช่วงเวลา Smiley Request ของเรานะครับ So Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับผมถูกขอเข้ามาเมื่อตะกี้นี้เลยเปิดให้เลยกับเจ้าสาวที่กลัวฝนครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: คุณฟังครับผมธนาคารออมสินเขามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับผมจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแบบเต็มๆโดยไม่เสียภาษีด้วยดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 1.10% ต่อปีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center ที่1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตย์นะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ผู้ฟังครับผมดูจากหลากหลายเส้นทางของการจราจรตอนนี้ติดขัดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเย็นวันพฤหัสแล้วก็ใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แถวๆปากเกร็ดนนทบุรีตอนนี้หูได้ข่าวว่าฝนนี่ถล่มหนักเลยทีเดียวนะครับในเรดาร์ขึ้นเป็นสีแดงบางที่เป็นใกล้ๆกันนี่เป็นม่วงเลยทีเดียวนะฮะขับรถใจเย็นๆแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยถึงที่มาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับผู้ฟังครับส่งท้ายสำหรับชั่วโมงนี้ใจกลางความรู้สึกดีๆเดี๋ยวลุยกันต่อชั่วโมงหน้าครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชี
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
2: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
11: ฮะอินอะไรนะ
10: Innobic

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เวลา18 นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: กลับมาติดตามด้วยกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติของอินโดนีเซียเขาพัฒนาเทคโนโลยีไพโรไลซิสเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยมีศักยภาพในการแปรรูปขยะได้ 1.25 ตันต่อวันค่ะคือเทคโนโลยีนี้นะคะใช้ระบบปฏิบัติการแบบต่อเนื่องหลายขั้นตอนที่ช่วยให้สามารถป้อนขยะพลาสติกเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ได้โดยตรงโดยที่ไม่จำเป็นต้องคัดแยกก่อนซึ่งปัจจุบันระบบใหม่นี้กำลังได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มกำลังการแปรรูปเป็นสูงสุด5ตันต่อวันนะคะจากเดิมที่เทคโนโลยีรุ่นแรกสามารถรองรับขยะพลาสติกประมาณ400กิโลกรัมต่อวันก็คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของโรงงานและก็ศูนย์แปรรูปขยะทั่วประเทศโดยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับขยะพลาสติกและส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

สียงร้องของพี่มิ้นท์มาริวันเจมิน่านะครับนี่คืออีกสักครั้งครับคุณฟังครับผม6โมงเย็นกับอีก9นาทีชั่วโมงนี้ Drive You Home จะส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเพลงเพราะ1เพลงแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทซึ่งน้ำมันเพิ่งปรับขึ้นราคาเมื่อเช้าตอนตีให้นะครับคุณฟังครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเพลงที่อยากจะฟังแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยครับคุณฟังครับผม

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ุนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

ันมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ที่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: ต้อนรับเดือนแห่งคลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอ่ะยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
4: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
5: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Clean Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
6: Drive you home
7: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ในสำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอ

0: ันแบนคนรักมักใจร้ายนะครับผมแล้วก็เต็นธีรภักดิ์กับเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่านะครับผมมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าลำปางฝนตกหนักมากทั้งฝนลมฟ้าร้องจัดเต็มทุกพื้นที่จ้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม
1: งูสวัสดป้องกันได้
2: เป็นเบาหวานเสี่ยงเป็นงูสวัสดมากขึ้นและอาจทำให้อาการของโรคแย่ลงใครจะรู้ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงงูสวัสดสูงสุดถึง 2.64 เท่าเทียบกับคนที่สุขภาพดีในวัยเดียวกันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงในขณะเดียวกันโรคงูสวัสดก็ยังทำให้โรคเบาหวานของผู้ป่วยแย่ลงด้วยเช่นทำให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้และอัตราการนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวานมากขึ้นนอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นงูสวัสดมีแนวโน้มที่จะปวดตามแนวเส้นประสาทสูงขึ้น 19% เทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการป้องกันงูสวัสดในผู้ป่วยเบาหวานจึงสำคัญโดยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะชาว 50+ ควรปรึกษาแพทย์และรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะครับ
1: 50+ อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: โรคงูสวัสดนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคและป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันและก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยแวะเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.stopsinglesthailand.com
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล์
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: ขอบคุณด้วยนะครับฟิตกับทิปนะครับคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับผม1สายที่เป็นสายผู้โชคดีของ Drive You Home อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมวย
5: สวัสดีค่ะ
4: ขับรถอยู่หรือเปล่าคุณหมวยครับ
5: เพิ่งจะถึงบ้านนี้ค่ะแล้วก็เลยมานั่งกับดอกไม้อยู่ก็เลยนึกถึงก็เลยอยากฟังเพลงดอกไม้กับแจกัน
4: โอ้ได้เลยฝ่าฝนมาเรียบร้อยหรือว่ายังไม่โดนฝนเลยครับวันนี
5: ้ยังไม่โดนฝนค่ะแต่พอกลับมาถึงบ้านมืดมาก
4: น่าจะท้องฟ้าเดียวกันเลยนะครับผมก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพยินดีมากๆเลยนะครับผมก็
5: ดีใจมากเลยคุณปอ
4: ครับผมที่ได้มาหน้าไม้ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะแบบกดมาหลายครั้งมากไม่เคยได้เลย
4: ยินดีด้วยจริงๆนะครับผมรับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็1เพลงด้วยอย่างที่บอกไปอยากจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้กับแจกัน
5: ค่ะ
4: ใช่ไหมครับผม
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคได้เดี๋ยวปอเปิดให้ขอบคุณคุณหมวยมากๆด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะ
5: เหมือนกันนะคะคุณปอขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเพลิดเพลินไปกับเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วโอกาสหน้าเราพูดคุยกันใหม่นะคุณหมวยนะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีความสุขมากๆด้วยนะฮะทิ้งท้ายไว้สักหนึ่งเพลงสำหรับเพลงนี้ครับและเดี๋ยว4ทุ่มเราเจอกันใหม่อีกรอบนะครับผู้ฟังครับผมใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ขอให้ถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพด้วยครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหา@tipfitauto หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ข1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตอนนี
5: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
6: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะราคาเนื้อไก่ในญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวส่งผลให้ต้นทุนของบรรดาร้านไก่ทอดแล้วก็ร้านยากิโทริหรือว่าไก่ย่างหลายแห่งเลยนะคะต้องเจอกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้จำเป็นจะต้องปรับขึ้นราคาอาหารหรือไม่ก็ถอดเมนูที่ใช้เนื้อไก่บางรายการค่ะโดยมีผลสำรวจแนวโน้มราคาสินค้าอาหารทั่วประเทศระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาในร้านค้า470แห่งทั่วญี่ปุ่นนะคะอย่างเนื้อสะโพกไก่ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่154เยนต่อ100กรัมคือเพิ่มขึ้น 14% ถ้าเทียบกับปีก่อนขณะที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ญี่ปุ่นก็วิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุมาจากการระบาดของไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงทำให้ผลลดลงบวกกับปริมาณการนำเข้าที่ลดลงด้วยนอกจากนี้นะคะค่าเงินเยนที่อ่อนตัวก็ส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกันค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

แค่กระจกกั้นเอาเพลงของ B น้ำทิพย์กลับมา cover ใหม่ในสไตล์ของ No More Tears นะครับก็เป็นเสียงแบบเสียงร้องแบบเท่ๆดีอยู่เหมือนกันนะครับทุ่ม14นาทีนะครับทักทายมาฟังด้วยที่ฟัง Green Wave อยู่ก็มีฟังอยู่หลายที่เลยมีส่งข้อความเข้ามาบอกด้วยว่ากำลังนวดอยู่เหรอเส้นตึงเหรอขอให้ร่างกายยืดหยุ่นไวๆก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับไปจนถึง4ทุ่มที่ Green Wave เลยเพชรอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาด้วย

0: ไม่คนเก่ง
1: ทุ่ม24นาทีนะครับที่นี่ Green Wave ครับแล้วก็ทักทายกันอีกรอบหนึ่งทางวิทยุด้วยนะครับเฟซมาอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยจนถึง4ทุ่มช่วงนี้มีการเริ่มกลับมาทำงานกันนะครับหลังจากหยุดยาวกันไปหลายคนหลายคนก็ตื่นเต้นเกี่ยวเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับอย่าลืมใช้สตุ้งสตางค์ตัวเองด้วยบางคนบอกว่าใช้หมดแล้วเดี๋ยวก่อนไปถึงโควต้ารายวันใช่ไหมก็ให้วันละ200นะครับ

0: แต่แหละสุดทางเราก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่คือดีที่สุดที่เราทำมาได้แล้วทั้งคู่นะครับขอให้เธอทั้งคู่โชคดีด้วยเช่นเดียวกันเพลงนี้ Tattoo Color ครับก่อนหน้านี้มีน้ำชาด้วยดาวบนฟ้าปลาในน้ำเธอในฝันเพลงที่ฟิลรู้สึกว่าภาษาสวยจังเลยนะครับชอบคนแต่งเพลงนี้มากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้มีกวีบทเก่าด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆเพลงที่เราร้องได้แต่ไม่เคยซาบซึ้งกับความหมายของมันเลยจนกระทั่งวันนึงมันมาโดนกับชีวิตเราจริงๆเราก็เพิ่งรู้ความหมายของเพลงนี้อ๋อจริงๆความหมายของเพลงนี้มันเป็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบนี้นี่เองเมื่อวันที่มันเป็นเรื่องเดียวกับชีวิตเรานะครับพักกันก่อนตรงนี้สั้นๆแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงเพราะกันต่อช่วยเฟียร์เลือกเพลงด้วยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
3: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่างLT อานีที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งท่าน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไปก็เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไฟบินถัดไปของ About Abroad Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับสองสาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจากสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
7: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
6: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
6: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอ่ะยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
9: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
10: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
11: Green News
7: โดย
12: ใครดีอันดับเล่นกองภูเขาทอง
13: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกิเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการนะคะบอกว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีความคืบหน้าแล้วก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่นะคะอย่างเช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วก็การที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์บันดิบูเกียวค่ะโดยพบคนติดเชื้อในดีอาร์คองโกนะคะที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายในจำนวนนี้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนคนที่ต้องสงสัยติดเชื้อลดลงค่ะเหลือ116รายจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

แล้วก็ในที่สุดนะครับโบกี้ไลออนก็จะมาขึ้นเวทีคัฟไนกับเราเร็วๆนี้ด้วยนะครับติดตามฟังที่นี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเฟลเล่าต่อให้ฟังว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีเพลงจากแดนวอร์เวนมาฝากกันสภาวะทิ้งตัวด้วยนะครับ20:30แล้วผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่ากินหมูกระทะอยู่ที่ร้านนี้มีคนนั่งตั้ง200กว่าคนแล้วก็ฟังกรีนเวฟไปด้วยพอที่ร้านเขาเปิดทักทายทุกคนในร้านด้วยนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ 062-667-1909

0: ยังใช้ชั่วโมงนี้นะครับไม่เดียงสาจาก Big Ass ครับแล้วก็มีค็อกเทลกันในนี้ด้วยดึงดันนะครับก็คงร้องเพลงกันเบาเพลินกันไปเนาะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังเพลงพร้อมกันต่อเลือกเพลงกันมาได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินฟินอยู่เป็นเพื่อนอีกชั่วโมงนึงนะ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอน้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลย Tempra Fish พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชปป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy PercessLiken, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
7: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
9: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้คือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ในสภาคองเกรสถึงแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่4แล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
8: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ันนี้เพลงเดิมจากปามี่เอามาคัฟเวอร์ใหม่โดย25 hours นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักทายด้วยที่ไหนฝนตกกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยตอนนี้แถวอโศกมองไปนอกหน้าต่างยังไม่ตกอาจจะตกไปแล้วนะครับแต่ว่าทักทายจากหลายจังหวัดเลยนะครับสวัสดีเชียงใหม่ด้วยนะครับเห็นบอกว่ากำลังทำขนมอยู่ทำกันแบบดึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย3 ทุ่มกว่านะครับอ่ะจะบอกว่า Cover Night ของเราคราวนี้นะครับเราจะได้เจอกับ Bogey Lion แล้วก็ว่านวานด้วยนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบหลายคนแบบเฝ้าดูมาก1 สิงหาคมที่โรงละครอักษรา King Power ครับเราจะเริ่มแจกบัตรกันวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับทาง Facebook นะครับก็มีการแจก10รางวัลทั้งหมด20ที่นั่งคือรางวัลละ2ที่นั่งนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแจกหน้าไมค์ด้วยทั้งเดือนเลยติดตามฟังก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าก็มีบัตรแบบพิเศษด้วยเป็น2แถวหน้าให้คุณเอา 20,000 เอทามพอยต์มาแลกพูดง่ายๆว่ามีวิธีแจกหลากหลายรูปแบบมากๆก็ให้ติดตามฟังก็แล้วกันนะครับใครที่ยังงงๆสงสัยอยู่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ atime.live/greenwave ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกการร่วมสนุกทุกรูปแบบเลยนะครับอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนที่ atime.live/greenwave ด้วยขอให้คุณโชคดีครับเพราะคราวนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตแต่คุณภาพแน่นยิ่งกว่าเปย์คอนเสิร์ตซะอีกโ
1: ดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วย

0: จ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
2: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปันปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
0: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมลซันเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Debut Track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
3: มาเดบิวต์แทร็กกันหน่อยนะครับเพลงใหม่ล่าสุดจากนนทนนท์มาถึงแล้วมีคนถามถึงว่ามาหรือยังมาหรือยังจัดมาให้นะครับส่งท้ายอัลบั้มอย่างสวยงามนะครับหลังจากจบ The Moment of Spectacle Concert นะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ที่แต่งโดยนนทนนท์ด้วยคราวนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดตัวตนแบบเต็มๆเลยผ่านผลงานที่เขารักนะเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของความรักที่เก็บไว้ในใจจนแบบไม่กล้าที่จะพูดออกมาอะไรเงี้ยได้เล่าเรื่องราวของคนหนึ่งคนที่มีความรักมีเพียงหนึ่งคำที่แบบรอวันจะบอกคำรักคำนั้นนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่านนท์เขาจะเล่าเรื่องนี้ยังไงนะครับเพลงนี้เขาบอกว่ามีการเรียบเรียงดนตรีให้มันแบบดูอบอุ่นเป็นกันเองนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายจาก Mono Spectrum Album นะครับก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันแบบซื่อๆง่ายๆจริงใจนะครับก็ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่แชปเตอร์ใหม่ของนนทนนท์มาฟังเพลงนี้กันเพลงนี้คำนั้นครับ

คำสำคัญที่บางทีมันรู้สึกพูดยากจังเลยนะครับหลายๆครั้งมันก็จะมีคำพวกนี้แหละคำว่ารักคำว่าขอบคุณคำว่าขอโทษอะไรนะครับซึ่งเป็นคำสำคัญทั้งนั้นเลยบางทีมันก็พูดออกมายากแล้วก็วิธีการอธิบายคำพวกนี้ได้ดีที่สุดก็คือพูดอย่างจริงใจไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะครับนั่นคืออย่างนึงอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้คือแสดงออกด้วยการกระทำควบคู่ไปกับคำพูดนั่นเองนะครับเพลงนี้เขาเลยอธิบายมาด้วยความที่แบบเป็นดนตรีแบบใสๆสะอาดง่ายๆมันจะได้ดูจริงใจมากที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ความหรูหราอะไรมากแต่ว่าจับถึงความลึกซึ้งของความหมายที่อยู่ในคำนั้นได้เพลงนี้ชื่อว่าคำนั้นซิงเกิลใหม่จากนนทนนท์

แทนของใครครับจากส้มมารีเมื่อเช้าเพิ่งเอาซิงเกิลใหม่มาฝากเราเองนะครับคืนนี้ฝากติดตามส้มด้วยส้มจะไปโชว์ที่แฉตอนสักประมาณ4ทุ่มกว่าๆเนาะติดตามดูกันได้นะครับ

สำหรับหลายๆคนนะฮะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทำงานสั้นมากๆเลยทำงาน1วันพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้เก็บงานกันได้เต็มที่เนอะเพราะหลายคนบอกโอ้ทำงานไม่ทันเลยวันหยุดเยอะแต่ก็ช่วงวันหยุดก็ใช้เวลาพักผ่อนได้เต็มที่ครับกลับมาก็จะได้มีแรงมีพลังกลับมาแบบปั่นงานกันได้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคืนนี้เนี่ยขอบคุณมากที่ฝากเพลงเพราะกันมาเยอะมากเลยนะครับกำลังทยอยเปิดให้ครบทุกๆเพลงแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปต่อกันในชั่วโมงหน้าได้เจอเฟซใหม่พรุ่งนี้ครับตอนเวลาทุ่มหนึ่ง

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอด
5: Proud to be Pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
6: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: ไว้ติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทินาทองชื่นเริ่มใช้แล้วนะคะระบบประกาศข้อมูลภัยพิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ของญี่ปุ่นจากระบบเดิมนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อมูลหลายประเภทเกินไปแล้วก็ขาดความสอดคล้องในการใช้คำค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นแล้วก็กระทรวงที่ดินได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะประเมินระดับอันตรายได้ง่ายขึ้นโดยระบบใหม่นะคะก็แบ่งการแจ้งเตือนเป็นระดับ1ถึง5สำหรับภัยพิบัติ4ประเภทนะคะมีแม่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมจากฝนตกหนักดินถล่มแล้วก็คลื่นพายุซัดฝั่งแต่ละระดับการแจ้งเตือนจะระบุพร้อมกับประเภทภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้นะคะการแจ้งเตือนประเภทน้ำล้นตลิ่งก็ครอบคลุมแม่น้ำสายใหญ่ที่กำหนดไว้กว่า400สายทั่วประเทศส่วนความเสี่ยงน้ำท่วมระดับต่างๆที่มาจากแม่น้ำสายอื่นจะถูกแจ้งเตือนในประเภทฝนตกหนักค่ะรอบหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
7: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

4เพลงเริ่มต้นนะครับผมช่วงที่2ที่เราเจอกันนะครับแล้วก็เป็น4เพลงที่หยิบมาจากแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินบ้างเลือกให้คุณผู้ฟังฟังบ้างนะครับไม่มีสิ่งไหนจากสตูดิโอโตโมนะครับเสียงร้องของซายฟาเรนไฮต์มีหัวใจผูกกันจากพี่บอยโกเสียพงแล้วก็พี่บอยพีซเมเกอร์นะครับ New Season จากนูนิวแล้วก็ไม่เคยจาก25 Hours นั่นเองนะครับผมสวัสดีทักทายกันอีกครั้งนึงครับผม 4:00 นก็อยู่กับปอเหมือนเคยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FMเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆก็เป็นช่วงที่2ที่เราเจอกันนะครับผมช่วยเลือกเพลงกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินครับคุณผู้ฟังครับ

ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ซิงเกิลจากช็อกโกแลตคิดนะครับจำฉันได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่เดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่เราบอกคุณผู้ฟังให้ข้อมูลไปเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกของเรานะครับอากาศจะร้อนขึ้นกับซูเปอร์เอลนินโญนั่นเองนะครับผมอากาศร้อนขึ้นนะครับผมแล้วก็ฝนเนี่ยจะทิ้งช่วงนานขึ้นด้วยทำให้หลายภาคในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเจอกับความแห้งแล้งด้วยนะครับผมก็มีการเตือนกันนะครับว่าให้เก็บน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยอาจจะลดน้อยลงถึงขั้นวิกฤตกันเลยทีเดียวนะครับผมก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะครับผมส่วนพวกเราก็อาจจะต้องคลายความร้อนในหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมจริงช่วงนี้นี่ต้องดื่มน้ำเยอะๆเลยเพราะว่าอากาศนี่ถึงแม้ฝนจะตกในหลายๆพื้นที่แต่พอตกเสร็จปุ๊บอากาศก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังครับผมฟังเพลงเพราะๆให้เย็นใจกันต่อเนื่องได้เลยนะครับซิงเกิลจากนนทนนท์เพลงนี้มีผลต่อหัวใจฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เพื่อนตอนนี้เทรนประกันลดน้ำหนักฮิตมากเห็นรีวิวว่าน้ำหนักลดฮวบเลยคือมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
5: จริงๆยากลุ่มนี้คือยาฉีดกลุ่มปรับฮอร์โมนความหิวอิ่ม GLP-1 เดิมทีใช้รักษาในเรื่องของโรคเบาหวานจ้ะที่ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลแต่ผลที่ได้คือทำให้ผอมลงด้วยเพราะยาจะสั่งให้กระเพาะอาหารย่อยช้ารู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้ในบางประเภทมีFDA รับรองออกมาแล้วว่าใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักได้แต่ว่าต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เพื่อเช็คข้อห้ามต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะจ๊ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: reen wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
7: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท

0: ชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
3: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะตามฟังด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะเที่ยวบินในสนามบินนานาชาติคูเวตต้องถูกระงับไปค่ะหลังจากสนามบินถูกโจมตีด้วยโดรนและก็ขีปนาวุธของอิหร่านทำให้อาคารสนามบินได้รับความเสียหายรวมทั้งกระทบกับภารกิจทางการทูตแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีกกว่า60คนค่ะขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมของคูเวตเรียกเหตุโจมตีในครั้งนี้บอกว่าเป็นการรุกรานที่เป็นอาชญากรรมของอิหร่านซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะคะทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะโดยบอกว่าอิหร่านไม่มีเป้าหมายยิงโจมตีสนามบินคูเวตและความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ของสหรัฐที่ยิงไม่โดนเป้าหมายในขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐบอกว่าคำอ้างของ IRGC ไม่ถูกต้องโดยบอกว่าการโจมตีของอิหร่านเนี่ยเป็นการโจมตีโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนและไม่ชอบทำค่ะเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
4: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ั่วโมงที่2นะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวอีก1ชั่วโมงครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆกับผมปอนันท์ชัยด้วยนะครับผม4เพลงเริ่มต้นไปนะครับผมก็เป็น4เพลงเพราะที่ความหมายดีเหลือเกินครับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้จาก Fellow นะครับ Ribbon Love Color Black นะครับปามี่สิงโตอยากให้เธอรู้แว่นใหญ่แล้วก็ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ1ในนักร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้โหสุดยอดมากๆสำหรับฟิล์มบงกตนั่นเองนะครับผมชั่วโมงนี้นะครับเพลงเพราะๆก็ยังเปิดให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องและคุณผู้ฟังช่วยเลือกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ก ิจกรรม Cover Night Live ของเรานะครับผมมีข้อความถามว่าพี่ปอวันนี้มีบัตรมาแจกหรือเปล่าสำหรับ Cover Night Live ก็จริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดให้คุณผู้ฟังลงทะเบียนกันก่อนนะครับที่ atime.live/greenwave กันนะครับผมก็อย่างคราวที่แล้วเนี่ยในช่วงท้ายๆในการขอบัตร Cover Night Live เนี่ยมีคุณผู้ฟังหลายคนส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่อยากให้พลาดกับการชิงบัตรสุดพิเศษใน Cover Night Live Moonlight Lounge นะครับผมเพราะฉะนั้นลงทะเบียนกันก่อนได้ที่ atime.live/greenwave ครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีการแจกบัตรอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนได้เลยครับ

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สไมลี่รีเควสต์ของเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับงานจากบิลกิ้นกับเพลงนี้ Daily Magic

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินท

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: แนะนำเพลงใหม่กันนะครับในช่วงเวลาเดบิวต์แทร็กนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ทำความรู้จักกับตัวตนช่วงหนึ่งในอัลบั้มโบของอิ๊งค์วรันธรกันแล้วนะครับวันนี้เธอกลับมาพร้อมกับก้าวที่โตขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับในการทำเพลงในแบบซินป๊อปที่เธอถนัดนั่นเองนะครับผมที่ผ่านมาอิงเนี่ยไม่เคยมีเพลงที่เล่าเรื่องแบบว่ารักที่เป็นไปไม่ได้มาก่อนเลยสำหรับเพลงนี้จำไว้นะครับเป็นครั้งแรกที่อิงเนี่ยเลือกที่จะหยิบมุมมองความรักที่ต้องยอมจำนนต่อความจริงมาเล่าเป็นครั้งแรกเลยลองฟังดูกับเพลงนี้จำไว้ครับผม

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับผมที่อยู่ด้วยกันมาใครที่ฟังมาตั้งแต่บ่าย3ก็โอ้โหลากไป4ชั่วโมงนี่อีก2ก็เป็น6ชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นค่ำคืนที่ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็พิเศษจริงๆนะครับผมที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันเยอะมากๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลาไปด้วยงานจาก Bedroom Audio กับลาลารักนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกับพี่อ้อยบ่าย3โมงแล้วเจอกับปออีกทีวันจันทร์เลยขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามอีกครั้งนึงนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์4ทุ่มเวลาของเราวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: โดย
7: ยังคงติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลนะคะเมื่อปีที่แล้วจำนวนทารกที่เกิดจากชาวญี่ปุ่นลดลง 14,937 คนจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 671,236 คนนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการค่ะสถาบันวิจัยประชากรและระบบประกันสังคมแห่งชาติได้ประมาณการเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนนะคะว่าจำนวนเด็กญี่ปุ่นที่เกิดใหม่เนี่ยจะลดลงเหลือราวๆ670,000 คนในช่วงทศวรรษปี2040ซึ่งเป็นระดับที่มาถึงเร็วกว่าที่ประมาณไว้ประมาณ15ปีนะคะขณะเดียวกันอัตราเจริญพันธุ์โดยรวมของญี่ปุ่นก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 1.14 เมื่อปีที่แล้วและถ้าเกิดว่าแยกเป็นจังหวัดเนี่ยนะคะโตเกียวมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำสุดเลยอยู่ที่ 0.96 ส่วนโอกินาวาสูงสุดอยู่ที่ 1.52 ค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

เป็นนักร้องที่มีเสียงสายหิวใจจริงๆเลยนะคะถ้าพูดถึงนักร้องที่มาจากเวที The Star คนนี้ค่ะน้องโดมจารุวัฒน์นะคะและนี่คือเพลงจากซีรีส์ที่จบไปแล้วนะคะสกุณาซ่อนรักค่ะแต่ยังคงฝากเพลงเพราะที่ชื่อว่าจะเป็นรักแท้เอาไว้ให้เราฟังกันนานๆเลยนะคะเปิดให้ฟังกันในช่วงต้นรายการนี่แหละค่ะแล้วก็มีข้อความที่เริ่มทยอยส่งกันเข้ามาทักทายกันรอบที่2นะฮะหลังจากที่อยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบจะครบ12ชั่วโมงแล้วนะคะจริงๆผ่านไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับช่วงเวลาที่เรามีเพลงเพราะให้ได้ยินกันตลอดทั้งวันแต่ตอนนี้เราเข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมกันแล้วล่ะค่ะศุกร์ที่5มิถุนายนนะคะใครที่มานั่งรอหรือว่าอาจจะกำลังรอว่าจะขอเพลงหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงตีสองของวันใหม่เลยนะคะช่วงเวลาของดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์อยู่กับคุณที่นี่กรีนเวฟ

คุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้เข้ามานะคะบอกว่าขอให้พี่แบมมีความสุขกับวันหยุดนะคะเช่นเดียวกันแน่นอนว่าคุณผู้ฟังก็มีความสุขได้กับเพลงเพราะที่นี่ Green Wave เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันแต่มีเพลงให้ได้ฟังกันทั้ง48ชั่วโมงเลยนะคะในช่วงเวลาของ Music Day ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
1: ิธี Save Energy แบบสวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
5: คืนนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเพลงที่อยากขอเนี่ยเป็นเพลงเพราะที่หายไปอาจจะในความรู้สึกของคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ยินเพลงนี้นานแล้วนะคะช่วงนี้จะบอกว่าไม่ได้เล่นเพลงนี้ไม่ได้เลือกมาเล่นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ช่วงอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าหายไปจากความทรงจำเหมือนกันแต่วันนี้เรียกกลับคืนมาให้คุณได้ฟังไปพร้อมกันค่ะ

0: นอกจากเพลงที่ชื่อว่าตัดใจของวง Venus แล้วนะคะยังมีเพลงเพราะเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงนี่แหละค่ะที่คุณอยากฟังในคืนนี้กับเสียงที่ไม่ได้ยินนะคะขอบคุณด้วยค่ะช่วงเวลาของ Smiley Request Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิกขรินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกขรินทร์ค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิกขรินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิกขรินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มีเพลงที่มาเป็นแรงใจให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมแล้วนะคะเพลงนี้เขาอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าเรื่องร้ายจะหนักหนาแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกความเจ็บปวดมันก็ยังมีมุมที่งดงามซ่อนอยู่เสมอนะคะนี่คือเพลงให้กำลังใจเพลงแรกในชีวิตของไอซ์สรัญญูค่ะ

0: จ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะส่งต่อพลังบวกนะคะผ่านเสียงเพลงให้กับทุกๆคนเลยค่ะที่กำลังเดินผ่านทั้งอุปสรรคความผิดหวังหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยล้ากับชีวิตนะคะและทุกความเจ็บปวดมันก็จะมีมุมที่งดงามซ่อนอยู่เสมอนี่แหละค่ะนี่คืองานใหม่จากไอซ์รันยูนะคะเดี๋ยววันนี้ 11:30 น่าจะมานั่งพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี
1: ้ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: มีเพลงพิเศษแบบนี้ให้ฟังกันเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ในครั้งแรกๆมาจนถึงในยุคปัจจุบันนะคะต้องบอกเป็นยุคเลยจริงๆเพราะว่าช่วงเวลาคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์นี่ก็อยู่คู่กับกรีนเวฟมานานมากจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไปต่างๆนะคะแต่ล่าสุดนี้กับคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์มูนไลท์ลาวช์นะคะใครที่อยากจะไปเจอกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะมีบัตรฟรีมาให้ทุกคนได้ลุ้นกันนะคะเริ่มต้นกันวันนี้เลยแล้วกัน5มิถุนายนนะคะให้คุณร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ของ Green Wave นะคะเราจะแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ที่นั่งส่วนใครอยากจะลุ้นหน้าไมค์หรืออาจจะเป็นทางข้อความผ่านแอป A-Time ฟังฟินเนี่ยนะคะขอเริ่มต้นกันเป็นวันจันทร์ที่8มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วกันค่ะใครที่โทรเข้ามาหรืออาจจะส่งข้อความแล้วได้รับเลือกเนี่ยนะคะก็แจกกัน2ที่นั่งเช่นเดียวกันส่วนคนที่มีสายเปขอเปเป็น A-Time Point ได้ไหม 20,000 A-Time Point ขึ้นไปนะคะเราจะมีช่วงเวลาพิเศษในช่วงสิ้นเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าเราจะมี2แถวหน้าสุดแบบ Exclusive ให้คุณได้ลุ้นกันค่ะ Cover
1: Night โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสัก
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: เวลาของ Green News ค่ะต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นสัปดาห์หน้านะวันที่9มิถุนายนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับชิลีล่าสุดนี้มีรายงานว่าถูกยกเลิกไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากทางการมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาในประเทศจากทวีปแอฟริกาโดยให้เหตุผลว่าเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนปัจจุบันทีมชาติยาคองโกพักอยู่ในเบลเยียมหลังจากยกเลิกการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันที่วางแผนเอาไว้ในกรุงกินชาซาเนื่องจากว่ามีการระบาดของอีโบลาทางตะวันออกของประเทศขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐนะคะก็ได้มีการสั่งห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่เคยอยู่ในยาคองโกยูกันดาและก็เซาท์ซูดานในช่วง21วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ตีหนึ่งครึ่งกว่าแล้วนะคะบางคนอาจจะกำลังเตรียมตัวเข้านอนบางคนยังนั่งทำงานกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเพลงเพราะแบบยาวๆไปจัดให้อารมณ์ดีๆกันในชั่วโมงนี้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแล้วกันนะคะ DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave ค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงแบบช้าๆช้ำๆถึงเวลาของคุณแล้วล่ะค่ะ

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยทอสมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ม่ได้ตั้งใจจะทำให้เจ็บขนาดนี้นะคะขอโทษหัวใจค่ะงานจาก Instinct ที่คุณขอฟังเอาไว้ที่ Green Wave นะคะคืนนี้ขอบคุณมากๆทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทาย Request เพลงบางเพลงอาจจะเล่นไม่ทันมีเวลาจำกัดเพียงแค่ถึงตีสองเท่านั้นเองนะคะส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์แล้วไม่เจอกันนะสัปดาห์หน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสอง DJ แบมพลาดิไซสวัสดิ์ดูแลทุกเพลงเพราะที่นี่ Green Wave ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ยังคงมีให้ติดตามกันต่อค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่อิตาลีค่ะมีรายงานนะคะว่าเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วเลยค่ะคือทั้งพายุทอร์นาโดและก็คลื่นความร้อนในวันเดียวกันโดยพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงโรมเจอทอร์นาโดพัดถล่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันพุธที่ผ่านมานะคะทำให้ต้นไม้ประมาณ60กว่าต้นหักโค่นสร้างความเสียหายกับอาคารและก็รถยนต์มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันค่ะที่เมืองปาเลโมเมืองหลักของแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศกลับมีแดดจัดเหมือนกับช่วงต้นฤดูร้อนถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนโดยคาดการอุณหภูมิสูงสุดเอาไว้ถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยปกติในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเรายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สีเขียวไหนสีเขียวสีเขียวอยู่น
0: ะเป็นอะไรคะพี่เป้หาสีเขียวทำไม
1: คือช่วงนี้พี่เป้ไลฟ์สดบ่อยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกปวดตาจนเวียนหัวเคยได้ยินมาว่าให้มองอะไรสีเขียวๆอย่างเช่นต้นไม้จะทำให้อาการดีขึ้นอันนี้จริงไหมหมออ
0: าการปวดตาจนเวียนหัวเป็นหนึ่งในทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนค่ะเกิดจากการที่เราจ้องจอนานเกินไปจนลืมกระพริบตาทำให้ตาแห้งกล้ามเนื้อล้าการมองสีเขียวก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตาคลายตัวเพราะสีเขียวเป็นสีที่เราไม่ต้องเร่งในการโฟกัสเยอะแต่ทางแก้ที่ยั่งยืนให้พักสายตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้คลายตัวจากการที่เราจ้องอะไรใกล้ๆมานานค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่อาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่อาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วค่ะแวะฟัง Green News ด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นต้องออกมาตรการจำกัดหรือระงับการทำประมงเลยนะคะหลังจากที่ปริมาณการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินในญี่ปุ่นกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะโดยสำนักงานประมงของญี่ปุ่นบอกว่าปริมาณการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก30กิโลกรัมขึ้นไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่320.7 ตันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนเมษายนแล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าถ้าเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วค่ะส่วนปริมาณการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินขนาดเล็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า30กิโลกรัมอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 300.6 ตันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับเดือนเมษายนเหมือนกันอย่างที่จังหวัดฟุกุอิและโทยามะจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินขนาดใหญ่ได้เกินครึ่งหนึ่งของโควตาแล้วค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: ตอนชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะคนสิงคโปร์มีอายุยืนขึ้นต่อเนื่องในรอบ10ปีค่ะโดยมีข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสิงคโปร์นะคะก็บอกว่าอายุไขเฉลี่ยแรกเกิดของชาวสิงคโปร์ในปีที่แล้วอยู่ที่ 83.9 ปีเพิ่มขึ้น 0.2 ปีจากปีก่อนหน้าซึ่งตัวเลขอายุไขเป็นการคำนวณจากอัตราการเสียชีวิตในปัจจุบันเพื่อสะท้อนแนวโน้มอายุยืนของประชากรแต่ไม่ได้รวมปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราการเสียชีวิตในอนาคตและถ้าเกิดว่าแยกข้อมูลตามเพศนะคะผู้ชายสิงคโปร์มีอายุไขเฉลี่ยแรกเกิดในปี2568อยู่ที่ 81.8 ปีเพิ่มขึ้น 0.3 ปีจากปีก่อนหน้าค่ะส่วนผู้หญิงมีอายุไขเฉลี่ยแรกเกิดอยู่ที่ 86 ปีเพิ่มขึ้น 0.2 ปีจากปีก่อนหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News อีกชั่วโมงเดียวยังเจอกันอยู่นะคะ

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: เวลานี้ละค่ะแวะฟัง Green News ด้วยกันต่อกับตินสุที่นาทองชื่นกระทรวงเกษตรของสหรัฐหรือ USDA เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าพบลูกวัวติดปรสิตหนอนแมลงวันกินเนื้อในเมืองลาไพร์รัฐเท็กซัสซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ48กิโลเมตรซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฝูงปศุสัตว์ของสหรัฐและถึงแม้ว่าคนและสัตว์เลี้ยงอาจจะติดปรสิตจากแมลงวันชนิดนี้ได้แต่ว่าความเสี่ยงต่อมนุษย์ต่ำมากพบในคนได้ยากแล้วก็ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยในอาหารค่ะโดยบรูคโรลินส์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐยืนยันว่ากรณีที่เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสถือเป็นกรณีการติดปรสิตที่ได้รับการยืนยันเพียงกรณีเดียวในประเทศและเป็นการพบปรสิตชนิดนี้ครั้งแรกในรัฐเท็กซัสนับตั้งแต่ปี2509ก็มีการสั่งระงับการเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมดในรัศมี20กิโลเมตรรอบจุดที่พบปรสิตทันทีเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

เริ่มต้นแบบเติมน้ำตาลหยอดให้ก่อนเลยนะครับหวานๆกันกับเช้าวันศุกร์ครับวันศุกร์นะต้องมีแรงนะสัปดาห์นี้เป็นวันศุกร์ที่คุณจะต้องรู้สึกฟูเป็นพิเศษครับเพราะว่าทำงานก็น้อยๆในสัปดาห์ตื่นมาฟังเพลงกันดีกว่านะครับถือว่าเพลงเป็นพลังงานเติมให้หัวใจสดชื่นกันตั้งแต่ลืมตาตื่นมาที่ Green Wave กับอันละกันนะครับเริ่มต้นกันไปกับเก็บรักกับ Amy Bottom Blues นะครับแล้วก็เชดเซตเตอร์กับปีแสงครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: รอเซตใหญ่ๆนะครับมากระแทกใจกันแบบนี้ทุกวันกับคาสเซ็ตคลับนะฮะเพลงเก่าที่เราคิดถึงไม่ต้องมาส่งข้อความบอกอุ๊ยแปลกใจทำไมร้องได้ทุกเพลงก็เธอเกิดทันไง
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 SOFIEL แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ

0: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้อง

0: of a nightland
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัวเชกเพรส
1: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: ได้ฟังกันครบแล้วหรือยังถามอย่างนี้ดีกว่ากับคาร์บอนไนไลฟ์ที่ผ่านไปนะครับกับแก้มวิเชียรนีและอ๊อฟปองศักดิ์ดูทั้งภาพและเสียงบรรยากาศครบเต็มทั้งหมดได้นะครับแบบเต็มๆหรือแบบทีละเพลงก็ได้ส่วนครั้งต่อไปมารอกันอยู่แล้วนะครับโบกี้ไลออนละวันวันวานนะฮะก็เตรียมตัวนะครับที่จะเริ่มต้นร่วมสนุกกันนะครับผ่าน Facebook นะครับ5มิถุนายนนะครับก็คือวันนี้แหละจะเป็นวันแรกเลยนะครับครั้งแรกเราจะแจกกันหมด10รางวัลก่อนรางวัลละ2ที่นั่งนะครับหลังจากนั้นก็จะต่ออีกทีนึงก็คือวันที่8มิถุนาเป็นต้นไปยาวทั้งเดือนถึง26มิถุนาเลยนะครับอันนี้เจอกันหน้าใหม่นะจ๊ะแจกกันยาวๆนะครับทุกวันนะวันละ3ช่วงดีเจแจกทีละ2ใบเลยนะครับยังมีช่องทางอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆทยอยบอกกันละกันแต่จะร่วมสนุกยังไงอย่างแรกคุณพาตัวเองไปอยู่ใน atime.live/greenwave ก่อนคลิกเข้าไปลงทะเบียนสำหรับเข้าไปในไลฟ์ครั้งนี้ Moonlight Loungeโบกี้ไลออนกับว่านวันวานกันนะครับ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เพลงใหม่ครับกับเดบิวต์แทร็กล่าสุดเลยจากส้มมารีผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงดีและเสียงนิสัยเป็นกระจกเลยตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวของความรักแหละแบบประชดประชันนิดนึงเมื่อคนหนึ่งเสียใจกับการเลิกลาแต่คนหนึ่งแกล้งแสดงทำเป็นเจ็บทั้งที่ในใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับเป็นความหวังดีสุดท้ายที่แสดงออกมาแบบเหมือนหนังต้นทุนต่ำไม่มีความจริงใจแล้วก็แสดงแย่ด้วยอ่ะจากฝีมือของฟองเบียร์เป็นคนเขียนเนื้อเพลงนี้นะครับแล้วก็ดนตรีนี้ได้ชาวจากค็อกเทลมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยลองฟังดูครับล่าสุดซอมมารีกับเพลงนี้หนังทุนต่ำ

0: โฟลแพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพ
8: ย์แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
3: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปู

0: กอบการ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ์
5: ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
6: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
8: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
9: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: กช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
3: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Clean Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ยังคงมีให้ติดตามกันอยู่นะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุทินาทองชื่นพายุโซนร้อนชางมีซึ่งพัดถล่มญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างเลยนะคะในหลายภูมิภาคเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีการสั่งอพยพประชาชนหลายแสนคนค่ะอย่างที่เมืองคาวาสุจังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นเกิดเหตุดินไหลจากบริเวณเนินเขาลงไปท่วมรางรถไฟบางส่วนนอกจากนี้ยังทำให้สายไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายด้วยก็คือต้องปิดให้บริการไปวันนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยมีคนได้รับบาดเจ็บจากพายุลูกนี้ในหลายภูมิภาคอย่างน้อย23คนนะคะอาคารบ้านเรือนเกือบ 60,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะนอกจากนี้ยังกระทบต่อเที่ยวบินทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงในบางเส้นทางแล้วก็ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกือบ 5,400 แห่งด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

0: หลบกันนะครับด้วยพี่ปั่นนะฮะกับโฮมแล้วก็นิดนึงพอในเวอร์ชันของอิงวรันธรนะครับหวานกันต่อเลยละกันตื่นนะตื่นเดี๋ยวสายนะวันศุกร์ละทำงานก็ไม่กี่วันนี่จะมาสายอีกใช่จริงหัวหน้าบ่นไหมอ่ะรีบมาครับ6โมงฝ่าๆแล้วนะครับเดินหน้ากันสู่7โมงวันนี้อ่านกับอ้อมเดี๋ยวครีมมันนี่โชว์คุยกันต่อยาวครับ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ยิ้มๆกันมาตลอดเลยนะครับกับเพลงความหมายดีๆทั้งนั้นเลยก็เร่งจังหวะขึ้นให้ด้วยนิดนึงนะครับมีคนบอกเปิดบิลกิ้นทุกวันเลยบังเอิญจริงๆไม่ได้มีอะไรว่าจะต้องเปิดทุกวันเปล่าเลยนะครับก็มีคนขอมากับไอไม่โอก็เลยเปิดให้ครับผม
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

Seacon ตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ Seacon โทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Propack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมชอบมากเลยนะของ Nico Terrio นะครับพิธีนี้ที่ผมหัวหน้าเขียนนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MIOGO สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: สมายลี่รีเควสต์นะครับขอบคุณด้วยสำหรับสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives จากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับเดือนหลังเพลงนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์แล้วนะวันศุกร์ครับวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่รู้สึกว่ามาเร็วมากของสัปดาห์นี้นะฮะ

0: ก่อนจะไป Green Morning Show นะครับมาย้ำเตือนอีกสักทีแล้วกันนะครับกับการเริ่มต้นอยากจะออมซึ่งวันนี้ง่ายๆเลยฮะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนอ่ะแล้วเลือกดูว่าสะดวกแบบไหนจะ9หรือ11นะฮะจากธนาคารออมสินนะครับให้คุณคุมได้นะก้อนแรกเลยครับเริ่มต้นฝากก็เพียงแค่ 10,000 บาทบุคคลธรรมดาคือรับดอกเบี้ยเต็มๆนะไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุดคือ 1.10% ต่อปีเลยมาดูกันที่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนก่อนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากถ้าหากว่าล้านหนึ่งขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากล้านขึ้นไปก็จะกลายเป็นดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.29% ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยถึง31สิงหาคม2569นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดูได้ด้วยตัวเองที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center นะฮะ1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร02

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: พาช่างภาพพาไปมู
3: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุ